0: ไม่ค่อยได้สัมผัสถึงความเป็นอัลบั้มกันแล้วนะจะฟังกันเป็นเพลงๆซะมากกว่านะครับวันนี้เลือกมาฝากกันกับ Smiley Request ด้วยขอบคุณด้วยนะครับสำหรับ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินและ Sicarin Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจ Sicarin และอย่าลืมนะครับให้บ้านปิดจบทุกภาระการเงินของคุณได้ด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินนะครับแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระและกำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องของการเงินปิดภาระหนี้หรือว่าต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้กับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกนะครับเริ่มต้นอยู่เพียงแค่ 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะครับผ่อนต่ำ3ปีแรกอยู่ที่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับและพิเศษยิ่งขึ้นเขาสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุดให้คุณ 5,000 บาทสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครได้เลยนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง30ธันวาคมนี้แหละ2569ที่ www.gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขาข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นชำระคืนไหวนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสกระชายขาว Good News
0: และมาย้ำมาเตือนส่งท้ายกันนิดหนึ่งนะครับเครือสหพัฒน์ครับเขาเตรียมจัดงานสากรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสครั้งที่30นะฮะปีนี้มาแนวคิดก็คือไปด้วยกันนะก็ฉลองกับการเดินทางตลอด30ปีของงานนะครับเติบโตเคียงข้างผู้บริโภคคู่ค้าพันธมิตรทางธุรกิจไงครับงานจะจัดขึ้นใกล้แล้วนะ 25-28 มิถุนายน2019ที่ฮ98ถึง100นะครับที่ไบเทคบางนาก็ยังคงโดดเด่นนะครับจุดเด่นคือการรวมสินค้าจากแบรนด์ดังในเครือสหพัฒน์มาให้เราช็อปกันในราคาพิเศษแล้วก็กิจกรรมบันเทิงเวทีสัมมนาครบจบในงานเดียวมีสินค้ามากกว่าจาก100บริษัทนะครับเป็นอย่างน้อยมากกว่า 1,000 รายการเลยทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคแฟชั่นเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสินค้าไลฟ์สไตล์ชื่อดังผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กก็มีแบรนด์แฟชั่นที่นำโปรโมชั่นพิเศษมาร่วมงานนะครับและอีกหนึ่งสีสันที่น่าสนใจคือการเปิดตัวสินค้าใหม่คอลเลกชันพิเศษที่เตรียมมาเฉพาะงานนี้นะครับสายกินก็ไม่ควรพลาดนะเพราะว่าปีนี้เขามีการเปิดโซนเป็นสหกรุ๊ปรีสอร์ทรวบรวมร้านอาหารจากญี่ปุ่นมาไว้ในที่เดียวกันความบันเทิงจัดเต็มตลอด4วันมินิคอนเสิร์ตศิลปินหลากหลายแนวเลยอิงวรันธรนนทนนท์โตศักดิ์สิทธิ์เบนชลาทิตนูโวลิปตาสุดๆทุกคนเห็นไหมแล้วมีมิดแอนด์กรีดกับภูพาเวลคู่จิ้นนะครับแฟนคลับมากันตึมแน่นอนนะครับอย่าพลาดกันนะฮะแล้วก็ยังมีการแสดงจาก Psychic Fever ศิลปินเชป๊อปจากญี่ปุ่นด้วยย้ำอีกทีครับ4วันเต็มๆพฤหัสนี้แล้ว25ถึงอาทิตย์ที่28มิถุนายน2019เริ่ม10โมงเช้าถึง3ทุ่มนะฮอล์98ถึง100บายเทคบางนาล็อกวันแล้วไปด้วยกันนะ
1: โดยยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบสองกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
3: เวลาของ Green News นะคะกลับมาติดตามกันต่อกับดินสุทธินาถทองชื่น Data Land ค่ะพิพิธภัณฑ์ศิลปะจาก AI แห่งแรกของโลกอยู่ในลอสแองเจลิสเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมแล้วนะคะซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้นกว่า10ล้านบรรทัดแล้วก็จัดแสดงผลงานผ่านหน้าจอความละเอียดสูงรวมกันกว่า 1,500 ล้านพิกเซลและนอกจากนี้ทั่วทั้งผนังของอาคารยังฝังเซ็นเซอร์ตรวจจับอัจฉริยะเอาไว้ด้วยโดยไฮไลท์สำคัญนะคะเขาบอกว่าผู้ที่เข้าชมทุกคนจะได้รับสายรัดข้อมือพิเศษที่จะช่วยเชื่อมต่อระบบร่างกายเข้ากับชิ้นงานศิลปะซึ่งสายรัดนี้นะคะจะทำหน้าที่ตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจและก็สภาวะอารมณ์เพื่อให้งานศิลปะ AI มีปฏิสัมพันธ์และเปลี่ยนแปลงไปตามความรู้สึกของผู้ที่เข้าชมแต่ละคนแบบเรียลไทม์ค่ะโดยผู้ที่ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์นะคะเป็นศิลปินชาวตุรกีเขาบอกว่าเขาต้องการให้มนุษย์เนี่ยได้รู้สึกถึงบทบาทของตัวเองในยุคเทคโนโลยีและก็เพื่อเน้นย้ำว่าแท้จริงแล้วมนุษย์ทุกคนก็คือศิลปินนั่นเองค่ะรอบหน้าเดี๋ยวกลับมา 8:00 นเจอกันนะคะ
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลง

0: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
1: มาครับสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับผม
2: กรีนมอร์นิ่งโชว์มาแล้วนะคะวันอังคารวันอังคาร
1: ใช่จะพี่อ้อยพี่อ้อยด้วยครับ
2: สวัสดีค่ะน้องอั๋นจ้ะ
1: ครับผมนะอ่ะมาก็ข่าวคราวอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับสหรัฐอเมริกากับทางอิหร่านก็งงนะ
2: พูดกันไม่ตรง
1: จนอ่ะเริ่มรู้สึกว่าไม่อยากอัปเดตแล้วอ่ะพี่อ้อยจริงๆฮะอ่ะรู้สึกว่ารอจบเลยไหมเพราะว่าแล้ววันนี้น้ำมันขึ้นอีกวันน้ำมันลงเอาเหอะขึ้นหรือลงฉันก็ต้องเติมเราตกลงรอเซ็นเลยก็แล้วกันแล้วเขาพูดตรงข้ามกันตลอดนะพี่อ้อยฉันจะปิดฮอร์มูสไม่ปิดเขาเปิดอยู่ฉันจะเก็บเงินเธอไม่ได้เก็บหรอกถ้าจะเก็บก็คือฉันเองอะตกลงมันคืออะไรกันน่ะ เหมือนไม่ใช่ผู้นำระดับโลกมาคุยกันน่ะ
2: แล้วก็แบบว่าบางทีเอาแค่บรรยากาศก่อนนะยังพูดไม่ตรงกันเลยอะเช่นมีการ walk outมีการ walk out ของบอกว่าผู้นำอิหร่านในขณะที่ไม่นะบรรยากาศทุกอย่างดีมากแล้วก็ยังคุยกันถึงว่าเดี๋ยวจะพาไปดูนะว่าไอโรงงานนิวเคลียร์ของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างจะได้คลายความสงสัยกันไป
1: และสหรัฐอเมริกาออกมาบอกว่าทางฝั่งของอิหร่านยินยอมให้เข้าตรวจแล้วทางอิหร่านออกมาแถลงทันทีบอกว่าไม่มีการคุยเรื่องนี้แล้วก็ไม่ยินยอมให้หน่วยงานกลางเข้าตรวจสอบเรื่องนี้ทั้งสิ้น
2: ค่ะ
1: ผมบอกเอ้านี่อยู่ที่เดียวกันหรือเปล่า
2: น่าจะซีงงมาก
1: ผมแล้วสำนักข่าวทั้งหมดนี่เป็นสำนักข่าวทางการนะครับของแต่ละฝั่งซ
2: ึ
1: ่งแถลงกันไปคนละเรื่องเลย
2: แล้ว
1: เลยแบบ
2: มันก็ปั่นโลกไงจะหุ่นเหินใดๆก็ตามน้ำมันราคาทองคือจริงๆอย่างที่น้องอั๋นบอกแหละคือมันขึ้นลงจนท่านรู้สึกว่าหยุดสรุปก่อนฉันขอดูไฟนอลจ้ะ
1: แล้วเห็นทรัมป์กับนายกรัฐมนตรีอิตาลีไหมฮะที่เป็นผู้หญิงที่เขาประชุมกับ G7 ล่ะแล้วก็มีการถ่ายรูปกันแล้วทรัมป์ก็ไปให้สัมภาษณ์ว่าเขาขอร้องอ้อนวอนอยากจะถ่ายรูปฉันนี่คือมันไม่ใช่แค่จบเฉยๆนะฮะทางฝั่งของอิตาลี
2: ค่ะ
1: โกรธมากถึงขนาดที่แบบเหมือนกับไม่เข้าร่วมประชุมอ่ะนายกรัฐมนตรีต่างรัฐมนตรีต่างประเทศของอิตาลี
2: ค่ะ
1: แคนเซิลประชุมเลยแล้วก็บอกว่าแบบคุณคิดว่าการถ่ายรูปคุณเนี่ยจะทำให้ฉันมี popularity มากขึ้นในประเทศหรือแต่เขาพูดจะดีนะ
2: เ
1: ขาพูดจาเขาบอกว่าประชาชนในประเทศจะมองฉันอย่างไรขึ้นอยู่กับผลงานและการทำงานของฉันไม่ใช่ว่าฉันถ่ายรูปกับใคร และโดยเฉพาะผมพูดตรงๆใครถ่ายรูปกับทรัมป์แล้วได้คะแนนพี
2: ่จริง
1: แต่ผมเชื่อผมถ่ายนะ
2: เก็บไว้
1: แล้วก็คือแล้วผมเปิดให้ใครดูทุกคนก็จะต้องมารวมตัวกันเมาส์อ่ะว่าแกตัวจริงผมเขาเป็นแบบนี้จริงๆว่า
2: เก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์โลกอ่ะก็แต่จริงขนาดว่าตอนที่เขาแถลงกันเรื่องของอิหร่านกับสหรัฐอ่ะมันมีประโยคนึงที่เขาแปลมานะคะอันที่เขาแปลมาเขาบอกว่าจริงๆแล้วความกลางของโดนัลด์ทรัมป์ก็ไม่ได้ทำให้เราสามารถยุติการเจรจาของ
1: ใช่คือเขาพูดบอกว่าการเจรจาครั้งนี้เนี่ยนะครับพูดว่ามันมีความรุนแรงคือมีการข่มขู่กันเกิดขึ้นในระหว่างการเริ่มประชุมจนทางผู้นำของทางอิหร่านเนี่ย walk out แล้วมันมีภาพการเดินออกมานะ
2: ใช่มันเห็น
1: เดินทิ้งห้องไปเลยนะครับเพราะว่าอ่ะประโยคนะฮะของคนที่จะเจรจากันเขาจะพูดแบบนี้ไหม you close it and you won't have a country แปลว่าถ้าเธอปิดฮอร์มูส
2: ใช่
1: you won't have a country คือ you จะไม่มีประเทศนะ you won't even make it back to your countryเป็น F word นะ
2: ค่ะ
1: นี่คือผู้นำคุยกันเหรอ
2: ใช้
1: ภาษานี้เหรอผมบอกโอ้ผมแอบตกใจอ่ะพี่อ้อย
2: แล้วตอน walk out เนี่ยมันก็มีคลิปมีอะไรอย่างชัดเจนนะคะแต่แปลกมากที่ทางอเมริกาบอกว่านี่คือการคุยกันแบบที่บรรยากาศที่ดีมากเรากำลังจะได้ข้อยุติแล้ว
1: ครับแล้วเนี่ยอ่ะอย่างประโยคเนี้ย we may take over the strait คือช่องแคบของมูสนะฮะ
2: ค่ะ
1: if we have to I will ขออนุญาตนะใช้คำนี้นะเขาพูดคำนี้นะฮะใส่ไมค์นะฮะI will blow the shit out of them. ขอโทษนะครับน้องๆเด็กๆทั้งหลายคำนี้เป็นคำ เป็น bad word นะฮะแล้วเนี่ยเป็นตัวอย่างของคนเป็นผู้นำที่ เรากำลังตำหนิติติงเขาอยู่ว่าเขาไม่มี
3: วุฒิภาวะเลย
1: เขาไม่มีวุฒิภาวะในการใช้ภาษาเลยต่อให้การเจรจานี้สำเร็จด้วยภาษาแบบนี้ผมก็ไม่ชื่นชมอยู่ดี
3: มันไม่ควรค่ะจริงมันไม่ควรนะคะนั่นแหละก็ต้องรอดูต่อไปค่ะว่าตกลงเอายังไงเพราะเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงอยู่แบบนี
1: ้ครับ
3: โดยตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของค่าน้ำมันนะคะ
1: ครับอาจารย์ไหนมาต่างประเทศเรานิดนึงแล้วครับคีร์สตาร์เมอร์ก็ประกาศลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีของอังกฤษจริงๆตามที่มีการคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้แต่ว่าอังกฤษก็ค่อนข้างวุ่นวายอยู่การเมืองภายในวุ่นวายอยู่พอสมควรนะครับ
3: เปลี่ยนผู้นำบ่อยนะ
1: มากมากเลยฮะก็มีความสวิงกันอยู่กับหลายๆเรื่องก็คือมันก็แสดงให้เห็นแหละครับว่ามันมีความไม่นิ่งม
3: ี
1: ความไม่ลงตัวมีความไม่เป็นสุขอยู่เยอะมากนะครับตั้งแต่อังกฤษตัดสินใจออกจาก Brexit
3: ใช่
1: ซึ่งการรณรงค์ให้ออกจาก Brexit ก็คือการออก Brexit เนี่ยคือการออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกของ EU เนี่ย
3: ค่ะ
1: พูดได้เลยว่าประกาศตัดสินใจที่ผิดพลาดที
3: ่
1: สุดแล้วตอนนั้นประชาชนก็ทำไปด้วยความขออนุญาตใช้คำนี้นะคลั่งชาตินิด
3: ๆซึ่งจริงๆอ่ะถึงวันนี้เองคนอังกฤษเองก็รู้สึก
1: แล้วแต่ตอนนั้นคนรณรงค์แล้วออกเลยหล่อมากสวยมากเข้าใจป่ะคือฉันไม่ต้องพึ่งใครฉันอยู่ได้ฉันเป็นผู้ดีนะฉันมีความ มีความหลงไหลในตัวเองอ
3: ่ะ
1: แล้วก็พอออกปุ๊บก็พังเลย
3: นะคะไกลๆกลับเข้ามาสู่ประเทศไทยกันบ้างนะคะนี่ทักทายกันได้นะคะมีข้อความที่ส่งมาทักทายกันแล้วนะคะเช้าอังคารของคุณวันนี้เป็นยังไงกันบ้างเนาะติดตามกันได้ใน Green Morning Show นะคะข่าวใหญ่ใน 2-3 วันเนี้ยและเป็นข่าวที่เพิ่งรู้จริงๆว่าพวกเราทุกคนจ่ายค่าไฟทางด้วย
1: ไฟถนนนะ
3: ไฟถนนนะ
1: ไฟถนนนะ
3: ค่ะค่ะซึ่งคุณเอกนัทพร้อมพันธ์แหละเป็นคนที่ออกมาแล้วเขาบอกว่าผมอะเอาเรื่องนี้ออกมาพูดนะคะคือปริมาณไฟฟ้าสาธารณะทั้งหมดทั้งปวงมันจะมีการหักจากพวกเราซึ่งเป็นประชาชนคนธรรมดาทั่วไปบางคนก็เลยถามว่าเดี๋ยวก่อนนะแล้วทำไมไม่เอาเงินภาษีไปจ่าย
1: ผมก็คิดแบบนั้น
3: ใช่ใช่จริงๆก็คิดว่าน่าจะเป็น
1: จริงตามลอจิกของเราเราก็คิดว่ามันควรเป็นแบบนั้นแต่ในที่สุดนะตอนนี้นะครับอันนี้คืออ่านจากข้อมูลเลยนะฮะก
3: ็
1: คือเขาบอกว่าตามเราก็ไม่ได้จ่ายถึงขนาดจ่าย 100% นะพี่อ้อย
3: ใช่ใช่
1: นะครับตามการประเมินออกมาเนี่ยปริมาณไฟฟ้าสาธารณะนะครับในโควต้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2-2.5% ของการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศอย
3: ู่
1: เมื่อเฉลี่ยออกมาอยู่ที่ประมาณ 10-15 สตางค์ต่อหน่วยเอาง่ายๆหากบ้านหนึ่งใช้ไฟ400หน่วยต่อเดือน
3: ค่ะ
1: นะครับประชาชนจะมีส่วนร่วมในการรับภาระค่าไฟอยู่ประมาณ 40-60 บาทต่อเดือน
3: ต่อเดือนนะคะและตอนนี้เก็บอย่างเงี้ยมาเป็น10ปีแล้วหรืออาจจะกว่า
1: ซึ่งแปลว่าประชาชนจ่ายค่าไฟสาธารณะกันเองไปประมาณ 2-3 แสนล้านบาทเขาบอกถ้าคำนวณ นะครับ
3: ใช่ใช
1: ่ก็นั่นแหละสาเหตุที่ถูกจับตามองกันก็คือคำถามนะตอนนี้มันเราคำถามคือความโปร่งใสของโครงสร้างค่าไฟเพราะผู้ใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่รู้สึกว่าแบบเราเห็นยอดรวมไงแต่เขาไม่เคยบอกว่ายอดรวมนี้มีอะไรรวมอยู
3: ่ใช่ใช่
1: ใช่ไหมถ้ารวมอยู่แล้วบอกไปเลยว่าในนี้มี 2.5% ที่เป็นค่าไฟสาธารณะถ้าเขียนชัดๆเราก็จะรู้เอาพูดตรงๆไม่ใช่แค่โครงสร้างค่าไฟก็โครงสร้างน้ำมันน่ะ
3: ใช่
1: ทุกวันนี้ที่เติมที่ปั๊มก็ขึ้นป้ายไฟแนลใช่ไหมว่าราคาน้ำมันลิตรละเท่าไหร่เขียนสิวันนี้นั้นมีค่าอะไรบ้าง
3: ก็หลายคนพร้อมอ่านนะคะเอาจริง
1: ใช่อ่ะเบนซิน95พี่อ้อยรู้ป่าวว่า1ลิตรน่ะจ่ายภาษี10กว่าบาท
3: ใช่ค่ะ
1: ที่ลิตร1นะ
3: ที่ต้องหักเข้ากองทุนน่ะ
1: 1ลิตรไม่ใช่เข้ากองทุน
3: นี่คือเพิ่มอีก
1: ภาษีสรรพสามิตเข้าภาษีสรรพสามิตลิตรละ10กว่าบาทนะอ
3: ่
1: ะบอกว่าเฮ้ยต่อลิตรมันไม่เยอะไปหรอเยอะเกินพี่อ้อย
3: แสดงว่ามันต่างหากจากการที่หักเข้าภาษีกองทุนด้วยนะ
1: ต่างหากครับเข้ากองทุนต่างหาก
3: ค่ะและที่สุดแล้วนะคะเมื่อเช้านี้ที่ฟังข่าวอ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องของการจ่ายไฟทางเลยนะคะมีเรื่องการสูบน้ำด้วยและถ้าเกิดว่าใครตาม Green Morning Show อยู่เมื่อประมาณ 2-3 อาทิตย์มาที่เขาบอกเขาจะทำให้ไฟมันสลัวลงอีกอ่ะคือตามทางเส้นทางหลวงทั้งหลายเพื่อเป็นการประหยัดไฟก็จะทำให้มีไฟน้อยลงไปอีกที่วันนั้นเราคุยกันเลยว่ามันก็อันตรายต่อคนที่ใช้เส้นทางเหมือนกันนะ
1: คือผมไม่รู้ตัวเลขหรือเรื่องการบริหารจัดการหรอกแต่ผมก็จะขอสงสัยไปแบบชัดๆแต่ว่าเคยไปสิงคโปร์ไหมเคยไปฮ่องกงก็ได้อะเอาประเทศใกล้ๆเราอ่ะพี่อ้อย
3: สว่างเหลือเกิน
1: ทุกครั้งที่ผมไปฮ่องกงสิงคโปร์แล้วผมกลับมาแลนดิ้งที่ประเทศไทยอ่ะแล้วนั่งรถกลับอ่ะผมจะบอกว่าทำไมประเทศเรามืดงี
3: ้ค่ะ
1: มืดเลยนะฮะประเทศเขาคือสว่างมากถนนนี่คือสว่างจ้าเลยอ่ะ
3: ค่ะเพราะเขาค้นพบว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เส้นทางตามถนนเนี่ยมีไฟที่สว่างอัตราของการก่ออาชญากรรมน้อยลงทันที
1: ใช่เอาแล้วเวลาโปรโมทกันเวลาหาเสียงกันก็พูดไม่ใช่เหรอว่าสว่างทุกซอยอ่ะ
3: ค่ะ
1: ก็คือเราเคยพูดนะอาชญากรรมความเสี่ยงใดๆอุบัติเหตุทั้งปวง แค่สว่างลดเลยพี่อ้อย
3: จริงๆมันเห็นนะ
1: คือพอสว่างปุ๊บเราจะทำชั่วน้อยลง
3: ค่ะ
1: เอาจริงๆเหมือนติดกล้องอ่ะเขาบอกว่าทำไมต้องติดกล้องหลอกอ่ะเข้าใจไหม
3: ใช่ใช
1: ่คือบางครั้งเราอย่าว่าแต่ทำไม่ดีเลยพี่อ้อยขออนุญาตนะบางครั้งเราจะควักจะล้วงจะแคะจะแกะจะเกาอ่ะรู้ว่ามีกล้องเรายังหยุดเลย
3: เราจะระวัง
1: ถูกอ่ะเอางี้สมมุติว่ามีคนเดินผ่านมาแล้วเขาถือกล้องคุณอยู่ในงานเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่แล้วเขาเดินแล้วเขาถือกล้องสมมติเป็นงานแต่งงานเพื่อนแล้วเขาถือกล้องวิดีโอเดินผ่านแล้วเขาค่อยๆถ่ายกวาดมาแล้วคุณเห็นแล้วหน้ากล้องกำลังจะมาตรงคุณคุณยืดตัวป่ะ
3: สักนิดนึง
1: คุณจะยืดตัวขึ้นนิดนึงคุณจะแบบดูเสื้อคุณนิดนึงไหมดูคุณจะบอกว่าจับผมนิดนึงไหมนิดนึง
3: หรือจะนั่งในท่าที่ควรจะออกอากาศไหม
1: เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเรามีโอกาสถูกเห็น
3: ค่ะ
1: เราจะพยายาม present at best หรืออย่างน้อย present a little better
3: ค่ะ
1: ก็ใช่ไหมเราจะพยายามดีขึ้นหรือจะพยายามไม่แย่ลงอย่างน้อย
3: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นผมว่าแสงสว่างไม่ควรเป็นสิ่งที่เราคิดจะประหยัดกันไปต่างประเทศเนี่ยตึกต่างๆนะเขากลับบ้านแล้วเขายังเปิดไฟเลยพี่อ้อย
3: จีนเหมือนกันค่ะคือบังเอิญว่าจีนเนี่ยเขาก็มีห่วงจุ้ยอย่างหนึ่งคือเขาบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่บ้านสว่างเมืองสว่างมันจะเป็นแบบเมืองแห่งการรับทรัพย
1: ์
3: อันนั้นด้วยความเชื่อของเขาด้วยแต่มันก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันทำให้เรามองกันเห็นนะ
1: ครับ
3: จีนที่แทบทุกเมืองที่พี่ให้ไปก็ไฟสว่างมาก
1: ตอนกลางคืนเขาเปิดไฟทิ้งไว้แล้วเขาสลับกันเช่นสมมติว่าบริษัทพี่อ้อยอยู่ชั้น14 15 16บริษัทอันอยู่18 19 20เขาจัดเวรกันเลยนะพี่อ้อย
3: ค่ะ
1: จันวันขี้เธอเปิดวันคู่ฉันเปิดและทำให้ตอนกลางคืนเมืองสว่างสวยแล้วมันไม่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเมืองมืดงี
3: ้มันเป็นวิวเมือง
1: แล้วเมื่อก่อนตึกสูงในบ้านเราอ่ะจะมีไฟตรงหัวมุมตึกที
3: ่
1: ผมเคยถามว่าทำไมเขาบอกว่าเผื่อเครื่องบินชนบอกว่าเดี๋ยวอะไรจะบินต่ำบอกเผื่อเฮลิคอปเตอร์ผมก็ไม่รู้ว่าเผื่ออะไรกันแน่แต่มันจะมีไฟแบบเป็นแดงๆตามมุมตึกเดี๋ยวนี้ยังปิดเลยผมว่าเอ๊ะทำไมเรามืดกันขนาดนี้เราพาตัวเองมาในภาวะถึงกับต้องประหยัดจนต้องหลีไฟถนนแล้วหรอ
3: แล้วไฟถนนทุกคนก็จะบอกเอ้าที่ฉันจ่ายหรองี้ฉันก็ขอให้สว่างขึ้นได้ไหมล่ะเพราะฉันก็เป็นเจ้าของเงินส่วนหนึ่งเหมือนกันที่คุณเอกนัทบอกเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ไทยเรามี3เรื่องที่ควรทำหนึ่งสัญญาชั่วนิรันดร์หรือว่าแอดเดอร์คือเรื่องไฟทางส่องสว่างตอนนี้เอาไปรวมกับบินค่าไฟของประชาชนแล้วก็เรื่องอัตราการรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้ากับอัตราที่ขายให้กับเอกชนนะคะเดอร์เขาเรียกว่าเป็น data center ไม่ควรจะคิดถูกหากทำทั้งสามเรื่องจะลดค่าไฟของประชาชนได้
1: ครับ
3: คือไฟที่ขายให้เอกชนเนี่ยพร้อมเป็นราคาที่ถูกมากเกินไปอ่ะมันก็ไป cover อยู่ดีค่ะแต่อย่างที่บอกทั้งหมดมันเกิดจากการไม่ได้แจ้งไงคะ
1: ครับคืออธิบายกันได้นะฮะสมมุติบอกว่าเออมันจำเป็นงั้นเอามาอธิบายแล้วบอกว่านี่คือมาตรฐานที่ในโลกเขาทำกันแบบนี้อ้าวงั้นอธิบายมาผมอาจจะเข้าใจผิดเองก็ได้แต่ว่าหลายๆเรื่องมันก็มีคำถามที่แบบความไม่พอใจหรือความคาดหวังที่ไม่ตรงกันอย่างเช่นประชาชนของฝรั่งเศสอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าคนส่งสาธารณะต้องฟรีเพราะฉันเสียภาษีแล้วใช่ไหมมันก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งเลยที่ไม่ยอมขึ้นรถเมล์แล้วไม่ยอมจ่ายเงินขึ้นรถไฟใต้ดินสับเบย์ของเขาแล้วไม่ยอมจ่ายเงินแล้วก็ทะเลาะกันกับรัฐเรื่องน
3: ี้
1: ซึ่งรัฐบอกว่าเรื่องนี้ไม่รวมนะรวมไม่ได
3: ้
1: ของเราเลยขึ้นรถเมล์ก็จ่ายไงขึ้นรถไฟเราก็จ่าย
3: มันมีต้นทุน
1: ใช่เพราะฉะนั้นผมว่าออกมาคุยกันตรงๆดีกว่าว่าความคาดหวังของประชาชนกับสิ่งที่คุณที่เราจำเป็นในการเคลื่อนตัวกันตอนนี้อยู่ตรงไหน
3: ค่ะ
1: เอาแฟกต์มาคุยกัน
3: เขาบอกว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยที่คุณเอกนัทออกมาเขาตั้งใจพูดให้ได้รู้เลยว่าตอนนี้กำลังและการเคลื่อนตัวอันต่อไปคือกำลังจัดการให้มีการติดมิเตอร์เพื่อการแยกบัญชีเอาซึ่งก็ถูกกำหนดประเภทผู้ใช้ไฟเลยอ่ะเพื่อให้หน่วยงานที่เป็นผู้ใช้แล้วก็รับผิดชอบเนี่ยอย่าเอามาแทรกเพื่อจะทำให้ประชาชนหลายๆคนจำเป็นจะต้องมีการร่วมกันรับผิดชอบกับค่าไฟเพราะที่สุดแล้วเราก็จ่ายภาษีกันอยู่นะค่ะก็ลองดูค่ะเผื่อว่ามันจะเป็นบรรทัดฐานแล้วก็เลยมีคนตั้งคำถามว่าแล้วมันย้อนหลังได้ไหมอะที่เอาไป
1: ไม่มีทาง
3: ไม่มีทางแต่ก็ต้องมาบรรยายให้รู้ก็แล้วกันค่ะอธิบายว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นนะคะจะได้เห็นกันชัดๆว่าหรือแม้แต่นะถ้าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปต้องใช้กฎกติกานี
1: ้
3: ก็ต้องอธิบายว่าทำไมถึงต้องมีกฎกติกานี
1: ้
3: อ่ะแต่พอมารู้ที่อย่างมันพังกว่าไงเพราะมันก็จะเกิดการซ่อนว่าเอ้าเหรอทำไมเราไม่เห็นรู้พี่ว่านี่คือเรื่องใหม่นี่ก็เป็นเรื่องใหม่ของพี่ว่าเหมือนกันว่าเอ้าเหรอแล้วเขาก็จะเก็บไฟถ้าพูดง่ายๆคือเก็บคนที่ใช้หน่วยเยอะซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเก็บกับคนที่ใช้หน่วยเยอะๆปั๊บนึงอ่ะการใช้หน่วยเยอะบางทีอาจจะไม่ได้แปลว่าเขามีปัญญาในการจ่ายมากกว่านะเพราะว่าบางครอบครัวอยู่ด้วยกันอ่ะ มีคนอยู่ตรงนั้นตั้งเยอะแยะอะค่ะมันไม่สามารถที่จะเอาหน่วยมาเป็นตัววัดได้ว่าเธอใช้มากกว่า400หน่วยเพราะนั้นเธอต้องช่วยรัฐในการจ่ายค่าไฟด้วยนะมีคนในคอมเมนต์เขาก็บอกว่ามันลักษณะเหมือนกับการที่ออฟฟิศจ่ายค่าไฟแล้วบอกว่าพนักงานทุกคนต้องร่วมจ่ายด้วยแต่บังเอิญว่าพนักงานทุกคนไม่ได้จ่ายภาษีให้กับที่ทำการของเราไง
1: ไม่รู้เราก็คิดว่าคุณก็เอามันก็คือออฟฟิศก็มีต้นทุนกับออฟฟิศไง
3: ถูกต้องใช่
1: ไหม
3: ออ
1: ฟฟิศก็มีต้นทุนกับออฟฟิศแล้วเขาก็บริหารจัดการตรงนั้นไปแล้วอะไรเงี้ย
3: และเขาก็จะต้องใช้กำไรจากการบริหารจัดการออฟฟิศของเรา
1: ครับแต่แล้วแต่ที่ไงฮะอย่างเช่นสมมติว่าอ่านไปเช่าสมมติว่าตึกออฟฟิศเป็นของนภพรบิลดิ้งร้านไปเช่าแล้วนภพรบิลดิ้งบอกว่าคุณเช่าชั้นไหนคุณต้องเทคแคร์ชั้นนั้นสบู่กับกระดาษชำระเติมเองนะท่านี่คือเงื่อนไขตั้งแต่วันเดย์วันแล้วผมโอเค
3: ใช่ค่ะ
1: เข้าใจป่ะผมจะไม่ไปเปรียบเทียบด้วยว่าอุ๊ยตึกก่อนเขาไม่เห็นทำแบบนี้เลยก็ถ้าไม่พอใจก็แต่ก็ตรงนี้เราคิดไม่แพงเท่าตึกนั้นนะ
3: คะ
1: ตึกเราทำเลดีกว่าแต่ราคาเท่าเขาค่ะอะไรมันคุยกันได้
3: ใช่ใช่ค่ะ
1: แต่คุณแค่เอาเงื่อนไขแบบแฟร์
3: แล้วก็สื่อสารกัน
1: ครับผม
3: ค่ะ
1: ประมาณนั้น
3: เนอะมันมีอีกอันนึงที่กำลังบอกน้องโบว่ามันมีการประกาศมาจากท่านนายกเหมือนกันว่าอีก12ปีเราจะกลายเป็นประเทศที่มีรายได้สูง
1: โดยถ้าผมนั่งอยู่ถ้าผมเป็นผู้สื่อข่าวอยู่ตรงนั้นแล้วผมมีโอกาสผมก็ถามว่าโดยผมไม่อยากฟังแค่แบบ
3: ใช่ๆ
1: อีก12ปีฉันจะไปดาวอังคารเงี้ยเข้าใจป่ะผมพูดได้พี่อ้อยไปไงอ่ะ
3: แต่จริงมันมีข้อมูลในการซัพพอร์ตเหมือนกันนะคะเพียงแต่แค่ว่าถ้าพูดถึงนะพอได้ยินข่าวนี้ปั๊บทุกคนจะคิดแบบนี้เหมือนกันเลยว่าหรอมันเป็นไปได้ไหมนะ
1: จะได้ร่วมทำไง
3: ค่ะนี่คือเป้าหมายอีก12ปีคนไทยเนี่ยค่ะรัฐบาลประกาศ12ปีจะก้าวสู่ประเทศที่รายได้สูงและเขาก็มีการคำนวณค่ะว่าตอนนี้รายได้โดยส่วนใหญ่ของประชาชนไทยประชากรไทยเนี่ยมีรายได้อยู่ที่เท่าไหร่แต่เขานับหน่วยเป็นดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะเขาบอกตอนนี้ประมาณ 7,000 กว่าบาทเอ้ย 7,000
1: กว่าเหรียญ
3: 7,000 กว่าเหรียญ
1: 73 21 200,000 กว่าบาท
3: ใช่ค่ะอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้าไปแตะ15,000เหรียญ
1: เท่าตัวนะ
3: ใช่ค่ะเราก็จะสามารถเป็นท็อปของโลกได้ว่าเราก็คือประเทศหนึ่งที่ประชากรรายได้สูงเช่นเดียวกันเห็นไหมคะเขาเป็นการวางเป้าหมายแล้วก็12ปีเนี่ย
1: ก็ดีที่มีการวางเป้าหมาย
3: ใช่ค่ะแต่ก็นะในที่สุดแล้วมันก็จำเป็นจะต้องมีวิธีการและมันไม่ใช่แค่เป้าหมายในอันนี้อย่างเดียวค่ะและปี12ปีข้างหน้าคือ2583
1: ครับ
3: นะคะแล้วก็บอกว่า73เนี่ยเอาแค่2573ก่อนเราต้องติดท็อปประเทศที่ควรจะมีการลงทุนและน่าลงทุนในสายตาของคนต่างชาติด้วย
1: คร
3: ับ
1: ซึ่งค่ะอธิบายมานะฮะก็คือจะเป็นตัวเลขอยู่ที่ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสู่ตรงจุดนั้นโดย7อุตสาหกรรมหลักคือเกษตรและอาหารยานยนต์แห่งอนาคตอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลยาและสุขภาพการท่องเที่ยวคุณภาพสูงการค้าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับแผนการดำเนินงานจะอาศัย4กลไกหลักคือการลงทุนใหม่การท่องเที่ยวการพัฒนาทุนมนุษย์และการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐพร้อมตั้งเป้าให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยติด1ใน20ของโลก
3: นี่คือเป้าหมายก่อนนะคะแต่จริงๆแล้วนอกเหนือจากเป้าหมายค่ะเพื่อว่าเราต้องมายอมรับความเป็นจริงก่อนนี่เขามีการปิดการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปเรียบร้อยแล้วและปรากฏว่าตัวยอดของผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้เป็นรายใหม่ด้วยนะคะแต่ต้องมีการคัดกรองดูนี่นั่นอีกนะล้านเก้าล้านเก้าซึ่งจริงๆแล้วมากกว่าก่อนหน้านี้ขึ้นมาถึง6ล้าน
1: อ่ะก็แปลว่าคนจนเพิ่มขึ้น
3: คนจนเพิ่มขึ้นคนจนเพิ่มขึ้น
1: ก็เหมือนบอกมีบัตรคนจนโอ้บัตรแล้วตอนนั้นก็โอ้บัตรคนลงทะเบียนเยอะแยะเลยถือว่าประสบความสำเร็จมากแต่อีกด้านหนึ่งก็แปลว่าโอ้เราคนจนเยอะมากเลยนะ
3: ขออภัยครับต้องค่ะ19ล้านรู้สึกว่าจะเป็น19ล้านของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ครับผม
3: ก็มันก็เลยมีความย้อนแย้งของข่าวใน2อันนี้ก็ต้องดูค่ะว่าที่สุดแล้วเราจะเดินหน้าต่อไปสู่เป้าหมายตรงนั้นได้จริงๆหรือเปล่าเพราะเขาบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่รายได้ต่อหัวของประชากรมันเยอะขึ้นเดี๋ยวใดๆก็ตาม GDP ของเราน่าจะขยับนะ
1: และเขาก็พูดนะฮะว่าเวลาเราดูความเจริญเราไม่ใช่ว่าอุ้ยดูสิกรุงเทพตึกสูงเต็มเลย
3: ค่ะ
1: ใช่ปะเราจะมีตึกใหม่เพิ่มขึ้นอีกเยอะมากก็ได้เราจะมีทางด่วนเพิ่มขึ้นบางคนบอกอุ้ยดูที่ก็ตัดถนนกันตั้งเยอะแยะเหมือนเมื่อก่อนเวลาพูดว่าแบบช่วงนายกคนไหนดีกว่าคนไหนบอกดูสิเนี่ยถนนเสร็จเยอะแยะโอ้โหวัดกันแค่นั้นเหรอทำไมตื้นเขินคือมันง่ายเกินไปมันต้องลงไปดูในเชิงอย่างอื่นแบบลึกเยอะมากในหลายๆตัวชี้วัดนะครับก็ผมว่าก็ยังดีที่มีสิ่งนี้ออกมาแต่ว่าในส่วนของรายละเอียดก็ต้องดูไปต่อว่าบอกว่าอ๋อโดยการท่องเที่ยวสมมติเอาแค่นี้อ่ะโดยนำโดยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทำไงอ่ะผมถามว่าทำอะไรอ่ะเราไม่มีภูเขาลูกใหม่แล้วเราไม่มีชายหาดเพิ่มนะพี่อ้อยเรามีแต่ชายหาดที่ถูกยึดไป
3: ค่ะ
1: แล้วตอนนี้ก็ไปเอาคืนมาซึ่งผมไม่รู้ว่าเอาคืนได้ยังไงบ้างน้อยแค่ไหน
3: ค่ะ
1: แล้วบางทีก็เป็นการแถลงแบบแถลงแบบลอยๆสำหรับผมอะผมไม่รู้ว่าคือยังไงกันแน่เพราะว่าผมอ่านข่าวแล้วผมก็งงก็บอกว่าอ่านายกเราลงไปภูเก็ตเลยนะพี่อ้อยนายกลงเองเฉพาะเดือนพฤษภาคมลงต้อง 2-3 รอบแปลว่ายืนยันว่าที่ภูเก็ตมีปัญหามากมันมีการยึดโดยโนมินีมียึดโดยทั้งเทามียึดทั้งชาวต่างชาติมาเฟียต่างชาติมาเฟียในประเทศหาดสาธารณะคนจะเข้าต้องเก็บเงินน่ะทำได้ได้ไง
3: ใช่ใช่ในประเทศเราด้วยนะ
1: ถูกต้องแล้วคนไทยจะเดินเข้าหาสาธารณะเข้าไม่ได้ต้องจ่ายค่าเข้า300
3: ค่ะ
1: มันคืออะไรอ่ะแล้วคุณแก้จบไห
3: ม
1: ในขณะที่อีกด้านหนึ่งก็จะกลายไปพูดว่าจริงๆแล้วถูกยึดโดยอันนี้ผมไม่รู้เป็นวัฒกรรมหรือเปล่าแฟนๆนะผมไม่เลือกเชื่อนะแต่ผมอ่านข่าวผมก็รู้สึกสวิงว่าถูกยึดโดยระบอบน้ำเงินผมว่าเอ้าตกลงคนแก้คือปัญหาเหรอ
3: ค่ะ
1: เอ้าหรือมันคืออะไรกันแน่อย่างนี้เป็นต้นผมว่าทุกเรื่องถ้าเอาจริงทำได
3: ้ค่ะ
1: อยู่ที่เอาจริงหรือเปล่า
3: ก็ลงมาลือกันให้เห็นค่ะเพราะไม่อย่างนั้นนะคะอย่างที่เราใช้คำบ่อยๆเนื้อที่หนานบอกว่าเลยนะพอแตกไปตรงไหนฝีมันก็แบบ
1: ฝีน้องแตก
3: น้องแตกอยู่ตลอด
1: เจอทุกจุด
3: และที่สำคัญคือมันไม่ใช่แค่น้องแตกอย่างเดียวมันเราเห็นด้วยนะว่าเฮ้ยมันมีฝีตรงนี้อยู่นะ
1: แล้วพอแตกไปตรงไหนที่มันมีปัญหานะฮะผมขออนุญาตผมวักจะวนกับเรื่องนี้ผมไม่ได้มีปัญหากับคุณนะครับและไม่เคยอยากมีด้วยคือพอมีแตกลงไปปุ๊บทุกที่หนึ่งในกระบวนการสำคัญมากคือตำรวจพี่อ้อย
3: ค่ะ
1: ใครเถียงผมว่าตำรวจยังไม่กล้าเถียงผมเลย
3: ค่ะ
1: ผมสัมภาษณ์ตำรวจใหญ่มาไม่มีใครกล้าเถียง
3: ค่ะอันด้วยกาแฟบางคนแล้วกันอ่ะบางคน
1: ซึ่งไม่น้อย
3: ค่ะมันเป็นจำนวนที่ค่อนข้างเยอะ
1: ซึ่งไม่น้อยอ่ะ
3: ก็จริงๆนะอย่างซีรีส์ที่เราดูกันอยู่ตอนนี้อันดับหนึ่งแล้วนะคะก็ยังเป็นเรื่องของตำรวจใหญ
1: ่
3: และเป็นตำรวจที่มีอิทธิพลยาวนานจนหลายๆเรื่องมันก็บานปลายนั่นแหละดูทนายปีศาจเนี่ยก็เป็นเรื่องของตำรวจเหมือนกันค่ะ
1: ครับแล้วเวลามีตำรวจคนไหนลุกขึ้นมาแล้วตั้งใจพูดเรื่องเหล่านี
3: ้
1: กลายเป็นว่าเอ้าก็กินบนเรือขี้บนหลังคาหรอเข้าใจป่ะซึ่งประโยคนี้แปลว่าอะไรประโยคนี้แปลว่าเขากินมาด้
3: วยกัน
1: ประโยคนี้แปลว่ากินมาด้วยกันแล้วอยู่ดีมาแฉฉันได้ยังไง
3: แล้วอยู่มาหล่อได้ยังไงจ้า
1: แต่ไม่ได้บอกว่าไม่มีนะ
3: ค่ะไม่มีใครพูดว่าไม่มีเลย
1: ไม่มีใครกล้าพูดว่าไม่มีเลยเพราะคุณไม่กล้าโกหกตัวเอง
3: ค่ะ
1: แล้วเราปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ได้ไงเนี่ย
3: มาไกลจนกระทั่งเวลาที่กลับไปลือ
1: แล้วเรารู้สึกว่าเราชินนะเราเริ่มชินแล้วเหมือนกับแบบมันคงเป็นเรื่องปกติสินะไม่ปกติ
3: ใช่ค่ะ
1: ไม่ปกติเลย
3: ทำผิดพร้อมกันไม่ได้แปลว่าสิ่งนั้นไม่ผิด
1: ใช่เรามาอยู่ตรงนี้ได้ไงไม่รู้จริง
3: ๆค่ะ
1: ครับ
3: นะหรือว่าอะไรหนึ่งนาที
1: เห็นที่เขาดูเรื่องทนายปีศาจกันนะฮะ
3: ใช่ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: มันติดอันดับหนึ่งของประเทศไทยติด1 ใน 5ของโลก
3: เลยใช่แล้วค่ะ
1: แต่ว่าคำวิจารณ์จำนวนไม่น้อยของชาวต่างชาติดูก็คือบอกว่ามันเกินจริงเข้าใจป่ะ
3: เข้าใจ
1: เข้าใจว่าเกินจริงป่ะ
3: เข้าใจเข้าใจ
1: คือเหมือนเวลาเราดูบทละครบางอันแล้วรู้สึกว่าโอ้ยตัวอิจฉาคนนี้ร้ายจนเรารู้สึกว่ามันไม่มีอยู่จริงอ่ะหรือบอกว่านี่แกร้ายจนจะเป็นละครอยู่แล้วนะเพราะเรารู้สึกว่าเขาใครในชีวิตจริงใครจะกรี๊ดแบบนี้ใครจะตบแบบนี้มีชาวต่างชาติเยอะมากที่ดูทนายปีศาจแล้วรู้สึกว่าเวอร์ไป
3: ค่ะ
1: ไม่มีใครเป็นแบบนี้ไม่มีประเทศไหนเป็นแบบนี้ในขณะที่คนในประเทศไทยดูแล้วรู้สึกว่าตายแล้วเหมือนประเทศเราจัง
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วตอนพูดเนี่ยเราพูดได้เลยว่าอุ๊ยสมมตินะทนายคนนี้หน้าตาคล้าย
3: ๆผู้พิพากษา
1: ผู้พิพากษาคนนี้หน้าตา
3: คล้ายๆคนนั้นเลย
1: ที่เขาพูดถึงตรงนี้เนี่ยทนนะคล้ายๆคดีแตงโมเลยนะเข้าใจไหมพี่ออนลองไปดูสิ
3: แล้วหลายๆอันค่ะมันจะถูกจับโยงกับคดีหลายๆคดีใหญ่ในประเทศไทยอย่างที่บอกแล้วค่ะต่างชาติบอกว่ามันไม่น่าจะถึงขนาดนี้คนไทยเท่านั้นที่บอกว่าไม่ค่ะเผลอๆบางอันแอบจะ based on true story ด้วยซ้ำนะคะก็ต้องดู
1: นั่นแหละนะฮะก็ประเทศเรานะตอนนี้ผมพูดตรงๆนะสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราเห็นอยู่แล้วรายงานข่าวทุกวันแล้วผมถอนหายใจบ่อยมากๆเลยก็คือผมว่าผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันมาถึงจุดนี้อ่ะ
3: จริงค่ะเป็นจุดที่ถูกบีบบังคับไกลๆว่าเธอต้องยอมรับสิวันนี้ก็บ้านเธอนะ
1: แล้วก็พูดกันทำอะไรกันแบบดูเหมือนไม่ได้แคร์ขออนุญาตกลับไปที่เรื่องโพย
3: ใช่ใช่ใช
1: ่
3: ค่ะ
1: อันนี้เป็นหนึ่งในเรื่องที่ผมรู้สึกว่า ผมเชื่อว่าคนเห็นพร้องต้องกันเยอะมาก
3: ถูกต้องค่ะ
1: แต่เขาไม่สนใจเลยอ่ะแล้วมันบ่งบอกให้เห็นเลยว่า ผมว่ากฎหมายมีปัญหาพี่อ้อย
3: แล้วเริ่มพอเริ่มเห็นแบบนี้ปั๊บกลายเป็นว่าเอ้ามีโพยก็ไม่ผิดไง
1: อืมก็เขาพูดว่ามีโพยไม่ผิดจริงๆ
3: ใช่ใช่ค่ะ
1: มีโพยอาจจะไม่ผิดก็ได้พี่อ้อยเพราะว่าสมมติว่าคุณแม่อันจดใส่กระดาษไป
3: ค่ะ
1: เพื่อไปถึงตรงนั้นแล้วจำไม่ได้ว่าต้องเลือกแผ่นสมมตินะสีชมพูเลือกเบอร์นี้
3: ค่ะ
1: สีไอ้นี่เลือกอันนี้แล้วเขาเขียนแล้วเขาจดมาเพราะว่าบางทีเขาจำไม่ได้เราไปบางทีถึงตรงหน้างานเรายังงงเลยแล้วนี่ต้องเลือกกี่เบอร์จดก็ได้แต่ต้องไม่ใช่โพยที่คนอื่นทำมาให้ไง
3: และมีโพยพร้อมกันแปลกไหมล่ะ
1: และเป็นโพยเดียวกันเลขเดียวกันและมีคนอื่นทำมาให้อันนี้เรียกว่ารับคำสั่งมาเลือก
3: แล้วเวลาตอบจะตอบว่ามีโพยไม่ผิดเอาจริงทนายปีศาจถ้าดูจริงๆอ่ะข้อกฎหมายหลายๆข้ออยู่ที่ว่าเรายืนข้างไหนเพราะเขาใช้แต่บทเขาดีนะคะคำว่าข้อเท็จจริงแปลว่ามีเท็จได้ไงแต่คนตัดสินคือผู้พิพากษาค่ะมีโพยไม่ผิดแต่ว่าทำไมมีโพยพร้อมๆกันแบบนี้บางทีมันก็ขัดความรู้สึกว่า
1: แล้วผลการเลือกตั้ง accordingly ด้วยนะครับพี่อ้อย
3: ค่ะใช่ใช่
1: ผลการเลือกตั้งออกมาตามโพยด้วยนะฮะ
3: ค่ะ
1: คุณว่าไม่แปลกเหรออ่ะผมถามแค่นี
3: ้ค่ะ
1: ถ้าคุณยังตอบว่าไม่แปลกผมว่าคุณน่ะแปลกและผมว่าตอนนี้คนไทยจำนวนเยอะมากที่กำลังรู้สึกแบบนั้นกับหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบความซื่อสัตย์ต่างๆของประเทศอยู
3: ่ค่ะและสามารถถอนหายใจได้พร้อมๆกัน
1: ครับผม
3: ค่ะอ่ะต้องเบรก
1: เชื่อว่าหลายคน
3: เบรกได้เลยโอเค
1: ฉันเริ่มสวิตสมองอย่างหนักหน่วงแล้วเชื่อว่าหลายคนกำลังรอการกลับมาของหมวด4ขอไข
3: ่
1: X กันอยู่นะครับอ่ะซึ่งขอไข่แล้วตามด้วยพยัญชนะอะไรก็ได้อีกตัวหนึ่งเป็นต้นเนี่ยนะฮ
3: ะ
1: วันนี้ครับมีข่าวดีมาฝากกันนะครับในเดือนสิงหาคมนะครับเตรียมพบกับการประมูลทะเบียนรถเลขสวยหมวด4ขอไข่แล้วก็ X นะฮะที่หลายคนจับตามองกันอยู่ใครกำลังมองหาเลขสวยความหมายดีไว้ติดรถของคุณหรือว่าเสริมความประสิทธิมงคลหรือแม้แต่เพื่อการลงทุนก็แล้วแต่นะครับสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือที่ www.tabianrot.com ทะเบียนรถภาษาอังกฤษนะครับ tabianrod.com ทะเบียนรถ .com แต่ก่อนจะไปถึงรอบประมูลนะครับของ4ขอ X เนี่ยนะฮะในเดือนมิถุนายนก็คือเดือนนี้แหละก็มีโอกาสดีๆเหมือนกันนะครับกับการประมูลเลขทะเบียนรถสวยในต่างจังหวัดด้วยอย่างเช่นที่เพชรบูรณ์ครับหมวดคือกอไก่มอม้าน
3: ะ
1: ฮะก็จะจัดขึ้นที่โรงแรม SR Residence นะครับแล้วก็พัทลุงจะมีหมวดกอไก่นอหนูจัดที่โรงแรมสิวารอยัลพัทลุงห้องแกรนด์บารูมชั้น2 2จังหวัดนี้จะเปิดประมูลพร้อมกันเลยคือ27มิถุนายนนี้ก็คือตึงเสาร์นี้
3: ใช่20
1: เสาร์นี้นะฮะใครกำลังมองหาเลขสวยจากจังหวัดบ้านเกิดหรืออยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงก็สามารถเข้าร่วมประมูลได้นอกจากจะได้เลขที่ถูกใจแล้วรายได้จากการประมูลก็จะไปสนับสนุนโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากอุบัติเหตุทางถนนอีกด้วยนะครับสนใจเข้าร่วมประมูลนะฮะก็ลงทะเบียนได้เลยที่ www.tabianrot.com แล้วก็พบกันวันประมูลนะครับอย่าลืมนะเลขดีๆแบบนี้นะครับไม่ว่าจะชอบเองถูกใจเองนะครับเป็นมงคลเองหรือเพื่อการลงทุนรีบได้ลองดูได้ที่ www.tabianrot.com ครับ
3: นี่เลข444เร้าใจน้องอ่านต้องหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาค่ะเพราะทุกคนดูสิคะว่ามันเร้าใจแค่ไหน
1: เอาไปอยู่ที่รถไหมจ
3: ๊
1: ะแล้วของพวกนี้ผมขอบอกนะฮะมีแต่ราคาขึ้น
3: ใช่ค่ะ
1: จริงๆมีแต่ราคาขึ้น
3: ค่ะ
1: นะครับก็ผมก็ใช้เลขเหล่านี้อยู่เหมือนกัน
3: ค่ะ
1: แล้วก็รู้ว่ามันราคาขึ้นจริงๆเวลาผมเอารถไปขายอ
3: ่
1: ะ
3: เห็นไหม
1: เพราะมันรถราคาตก
3: ค่ะ
1: ทะเบียนรถราคาขึ้นนะฮะจริง
3: ๆเพื่อการลงทุนได
1: ้เต็นท์ต่างๆคือแบบนอกจากขายรถแล้วขายทะเบียนด้วยไหมคะอย่างนี้เลยคุณอาจจะขายเท่าไหร่อย่างนี้เลยบอกไม่เก็บไว้ให้น้องพรน้องพีท
3: นะคะก่อนเบรกค่ะขอบคุณผู้สนับสนุน Green Morning Show นะคะอิ่มอร่อยอยู่ท้องพร้อมประโยชน์จากข้าวโอ๊ตแมกกาเลตค่ะแลคเตอร์ซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณค่ะไร่ทิพย์ถั่วสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานค่ะประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ .com ค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะคะ
4: Green Morning Show
0: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่7-Elevenและห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
4: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
5: แลคโตซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคโตซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคโตซอยงาดำอร่อยมากน้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: ศูนย
6: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากผลเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
7: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
8: อร่อยเกินต้าน
9: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
10: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้

0: ราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Cure มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: ู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: สิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นโดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำลักตะซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
4: อ่ะมาคุยกันต่อครับ
5: นี่คุณผู้ชมเราคุณผู้ฟังเราน่ารักนะเวลาที่ได้ข้อมูลอะไรก็ตามเขาจะมีการวิเคราะห์อะไรแตกต่างๆนานาอ่านแล้วเพลินมากนะคะขอบคุณมากเลย
4: ขอบคุณมากนะครับคือส่งข้อความมาคุยกันเยอะมาก
5: ใช่ใช่ใช่
4: นะฮะก็แลกเปลี่ยนกันขอบคุณมาก
5: อันนี้บอกว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่คนชั่วที่ทำชั่วแต่คือการทำชั่วโดยเชื่อว่าสิ่งนั้นดีจริง
4: พูดง่ายก็คือชั่วไม่รู้ตัว
5: แปลออกมาในสั้นและรีแคปด้วยประโยคเมื่อกี้ค่ะตามนั้น
4: คือแบบน่ากลัวนะพี่อ้อยใช่ไหมคนเราที่ไม่รู้ตัวว่าขอโทษนะฮะไม่รู้ตัวว่าเลวอ่ะ
5: เราจะมีสองแบบค่ะหนึ่งไม่รู้ตัวว่าเลวกับหนึ่งรู้ทั้งรู้ว่าเลวแต่ว่าลองพูดให้ดีสิมันทำได้นะ
4: ก็คือหาอะไรมาห่อๆเข้าใจไหมแบบเคลือบช็อกโกแลตไว้อะโคตเทส
5: น่ากลัวหมดค่ะทุกคน
4: ชูการ์โคตเทสกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่โอ้น่ากลัวมาก
5: ค่ะค่ะนี่ครั้งนึงเราเคยคุยกันว่ามันหลายๆประเทศเริ่มออกมาในเรื่องของการจะหยิบ iPad ออกจากมือของเด็กอ่ะ
4: ใช่นะฮะเขาก็พบว่าเด็กไทยนะครับ72.6% ใช้เวลาอยู่กับหน้าจอเกิน1ชั่วโมง
5: ซึ่งน่ากลัวไปนะพี่ว่า
4: เพราะฉะนั้นณตอนนี้นะครับจะบอกว่าตามก็ได้ถ้าเรื่องไหนดีก็ตาม
5: ตามเถอะไม่เป็นไรเลย
4: แล้วก็ไม่ต้องบินไปดูงานด้วยย้ำทุกวันนะครับคือคนไทยเฉลี่ยนะฮะ
5: รู
4: ้ทายแล้วอ่านอยู่ในกลุ่มนี้แน่นอนเลยพี่อ้อยเชื่อป่ะ
5: อยู่นาน 100%
4: เลย 93.1% ของคนไทยใช้เวลาอยู่ในโลกออนไลน์เฉลี่ยวันหนึ่ง7ชั่วโมงกับ54นาทีถ้า54นาทีขอพูดง่ายๆคือ8ชั่วโมงไปเถอะ
5: ใช่ค่ะใช่ใช
4: ่เราอยู่กับโลกออนไลน์เฉลี่ยกับหน้าจอวันละ8ชั่วโมง24ชั่วโมงเราอยู่1ใน3นะ
5: เอาจริงง่ายๆคือนอนยังไม่ถึงอ่ะ
4: ใช่อ่ะนอนไม่ถึงอยู่ตรงนี้มากกว่าอีก
5: ใช่ใช่ๆค่ะแล้วมันก็เลยทำให้เกิด
4: คือแน่นอนไปนอนละ
5: เดี๋ยวใจเย็นค่ะเราต้องจัดการเวลาด้วยค่ะน้องค่ะ
4: โอเค
5: คือที่สุดแล้วมันทำให้หนึ่งแน่นอนค่ะเอาไม่ต้องยังไม่เด็กนะเอาผู้ใหญ่ก่อนผู้ใหญ่เองยังเสียสุขภาพเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรานอนหลับสนิทน้อยมาก
4: ใช่แล้วเราก็คอยืดคอยาวด้วย
5: ใช่ใช่
4: นี่เรื่องจริงนะฮะ
5: ค่ะ
4: คือคอเราจะสั้นลง
5: เนี่ยน้องอ่านพยายามแบบว่าพี่ให้นั่งตรงอ่
4: านพูดบ่อยมากเพราะอ่านก็ระวังตัวเองอยู่ทุกคนผมเคยพูดแล้วนะฮะเมื่อเราอายุเยอะขึ้นหรือเราดูเหมือนอายุเยอะขึ้นสาเหตุไม่ใช่แค่เหี่ยวหรือผมบาง
5: ค่ะ
4: แต่มันเกิดจากการที่หัวเราหดลงมาอยู่ใกล้คอ
5: เหมือนเต่า
4: คุณลองสังเกตฮะจริงเมื่อไหร่ก็ตามที่คอเราใกล้กับหัวเราใกล้กับไหล่มากขึ้นเราจะดูแก่เพราะฉะนั้นยืดออกมาให้มีความถ้าภาษาก็คือให้คอระหงนะครับแต่คอระหงเนี่ยยืดให้ตรงนะฮ
5: ะ
4: แล้วยืดตรงนั้นต้องไม่ใช่เกิดจากการกดไหล่นะฮ
5: ะ
4: ไม่ใช่กดไหล่ลงเพื่อให้ดูยาวและไม่ใช่ยืดขึ้นนะยืดแกน Y นะไม่ใช่ยืดไปข้างหน้านะ
5: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของสรีระที่งดงามเลยนะคะแต่จริงมันคือเส้นเลือดทั้งไหล่ทั้งปวงอยู่ในบริเวณคอ มันโฟลว์มากขึ้นนะคะและการตอนนี้พอเด็กๆอยู่กับหน้าจอเยอะๆหนึ่งเด็กจะขาดจินตนาการการวิเคราะห์กลายเป็นเด็กช่างถามอย่างเดียวแต่พอถามเสร็จปั๊บได้คำตอบหมดเลยทุกเรื่องเลยไม่ได้รู้สึกว่าฉันจำเป็นจะต้องหาอะไรอีกเพื่อการวิเคราะห์และถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเด็กคนนั้นเชื่อง่ายมันจะกลายเป็นว่าโลกใบนี้สามารถเข้ามามีอิทธิพลต่อสมองของเขาได้คือเมื่ออาทิตย์ก่อนบางที่เราคุยกันว่าจริงไทยเราควรมีการบล็อกไว้บ้างเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้หลายประเทศทำแล้ว
4: ใส่เครื่องหมายคำถามนี้ก็แล้วกันนะครับคือพูดตรงๆในตัวเยาวชนส่วนใหญ่คงไม่มีใครแฮปปี
5: ้ค่ะ
4: เพราะว่ามันอยู่ดีๆเขาก็ถูกจำกัดสิทธ
5: ิ
4: ์ถูกไหมฮะแต่ว่าณตอนนี้ก็จะมีการศึกษาผลกระทบกันออกมาทางสสส.ก็เหมือนว่าจะเป็นรับหน้าที่หลักด้วยเช่นกันในการไปดูว่าจะต้องมีมาตรการในการกำหนดเวลาหรือการกำหนดอายุอย่างไรกันต่อไปหลังจากที่หลายประเทศขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวโดยพร้อมเพรียงกัน
5: มากมากค่ะ
4: มากๆแล้วครับผมซึ่งผมขอให้เครดิตออสเตรเลียนะฮะ
5: ใช่ค่ะนั่นค
4: ือเขากล้ามากเลยผมว่าเขากล้ามากและเขากล้าทำแม้แต่กับกลุ่มที่อนาคตจะเลือกเขาอะ
5: และตอนแรกอะมีการประเมินกันไว้ว่าคอยดูสิไม่มีใครชอบหรอกเดี๋ยวต้องออกมาประท้วงกันใหญ่โตแน่นอนแต่ถึงวันนี้หลายคนเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงต้อง
4: และเพราะผมเชื่อว่าแม้แต่ตัวของคนที่ถูกจำกัดสิทธิ์เองก็รู้ว่าดี
5: ใช่ค่ะ
4: แค่ไม่ชอบ
5: ค่ะ
4: ครับ
5: ไม่มีใครอยากโดนบังคับแต่เราอิสระมากจนเกินไปเราก็จะไปปีนเส้นแม้กระทั่งการเบียดเบียนตัวเองนะเวลาที่เราอิสระมากเกินไปต้องดูค่ะว่าแล้วในเมืองไทยประเทศเราเนี่ยมันจะมีการออกมาควบคุมเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียของเด็กก่อน16ปียังไงบ้างเพราะว่าเห็นเขาตั้งตัวเลขไว้ว่าก่อน16ด้วยนะคะ
4: ครับผมนะครับส่วนเรื่องของคดีหลอกลงทุน Forex ก็ยังเดินหน้ากันต่อไปเนาะก็ยังไม่มันยังไม่เป็นที่สิ้นสุดนะฮะไม่ว่าชื่อของนักการเมืองชื่อของฟอร์ฟันหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่นะฮะที่ออกมาว่าไปคนในวงการเอาง่ายๆคือที่เขาพูดถึงคุณฟิล์มรัฐภูมิกันเนี่ยนะครับก็ยังไม่เป็นที่สิ้นสุดนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูผมมีโอกาสได้คุยกับคุณฟิล์มรัฐภูมิคุณฟิล์มรัฐภูมิพูดมาคำนึงบอกว่าทั้งหมดที่ผมเคยอยู่ในข่าวไม่เคยมีคดีไหนเลยที่ผมผิดเมื่อผ่านกระบวนการทางกฎหมายแล้วอ
5: ่ะ
4: ผมไม่ผิดเลยสักคดีนั่นคือสิ่งที่เขาพูดกันนะฮะ
5: ค่ะ
4: ซึ่งท่านนั่นคือบรรทัดสุดท้ายอ่ะที่เหลือแปลว่าใครพูดอะไรก็ได้เข้าใจมั้ยแต่บรรทัดสุดท้ายเขาคำไม่ผิดนะฮะจากการตัดสินครั้งนี้รอดูว่ากันไปตามจริงนะครับแต่ใครที่เป็นผู้เสียหายซึ่งเขาประกาศออกมาเลยเช่น Broker Forex ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น QRS Global HFMEatWealth นะครับกลุ่มผู้แนะนำ broker IB ต่างๆแบบนี้เป็นต้นนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กองคดีเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับของกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ที่หมายเลขโทรศัพท์คือ02-831-9888หรือว่าโทร1202-50219หรือ50231ครับผม
5: ตอนที่ตำรวจออกมาแถลงกันตอนนั้นก็ยังจับประเด็นชัดๆไม่ค่อยได้คือทุกอย่างเป็นผู้ต้องสงสัยและสามารถที่จะสู้คดีได้หมดนะคะเพียงแต่แค่ตอนนี้ก็ต้องรอดูค่ะว่าทั้งหมดจะชัดเจนที่ตรงไหนมีเวลาแค่นาทีเดียวเหรอคะโบ
4: จริงเหรอคะ
5: ค่ะเอางี้ละกันเบาๆเบา
4: ๆครับ
5: เสื้อสีไหนใส่แล้วไม่ร้อนแต่บังเอิญวันนี้ฟ้าครึ้มอ่ะคือช่วง
4: นี้แต่ว่าอากาศก็ยังร้อนครับพี่
5: ใช่เรามักมีความเชื่อเดิมๆว่าเสื้อสีดำอ่ะตัวดูดแดดเลยนะแต่ตอนนี้จริงๆแล้วนะคะสรุปออกมาคือใส่เสื้อสีอ่อนมันจะทำให้เราร้อนมากกว่าใส่เสื้อสีเข้ม
4: แต่จริงๆแล้วสีมันมีผลกับการดูดซับหรือว่าอุ้มความร้อนไว้
5: ใช่
4: แต่หัวใจสำคัญมากกว่าที่เขาแนะนำสำหรับในการเคลื่อนตัวกันในช่วงฤดูกาลแบบนี้คือคุณต้องดูลักษณะของเนื้อผ้าที่เหมาะสม
5: ค่ะ
4: แต่เราไม่จิ้มความเชื่อว่าเฮ้ยอากาศแบบนี้ต้องใส่สีอ่อนผ้าบางๆแต่จริงๆแล้วผ้าเหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถกันแสงหรือไม่สามารถกัน UV
5: สำคัญนะ
4: ซึ่งตัว UV เนี่ยมีผลต่อผิวของเรามากกว่าแค่ความรู้สึก
5: ค่ะเพราะนั้นในทางกลับกันเสื้อผ้าสีเข้มและสีสดจะสามารถดูดซับรังสี UV ได้มากกว่านะคะแล้วก็ลดโอกาสที่จะรังสี UV จะทะลุผ่านผ้าเข้าไปโดนผิวโดยตรง
4: คำว่าดูดซับได้มากกว่าในที่นี้แปลว่ามันดูดซับเอาไว้ไม่ให้มาถึงผิว
5: ค่ะ
4: นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นอีกด้านหนึ่งของความวิทยาศาสตร์ที่ออกมาอธิบายว่าเฮ้ยจากเดิมอะเราจะใส่เสื้อสีอ่อนๆเช่นสีขาวไปเลย
5: ใช่ใช่
4: แต่จริงๆแล้วสีขาวเนี่ยแปลว่า UV ถึงเนื้อเลยนะ
5: ใช่ค่ะและความบางความหนามีผลเผื่อว่าในวันใดก็ตามทีที่ฟ้าไม่ได้ครึ้มและโดนแดดกันเยอะๆ
4: ครับ
5: ก็ขอให้เป็นเสื้อสีเข้มหน่อยและที่สำคัญมีความหนาพอประมาณ
4: ครับ
5: นะคะ
4: นะฮะแล้วเสื้อเดี๋ยวนี้ก็มีค่า UV นะเหมือนถ้าเป็นกันแดดก็คือ SPF
5: ใช่
4: นะครับถ้าหากว่าเป็นเสื้อผ้าเขารู้สึกจะเป็น UPF นะพี่อ้อย
5: ค่ะ
4: นะครับก
5: ็ UPF
4: ลองดูได้นะครับแต่เขาฝากบอกมาบอกว่าสมมติถ้าคุณใส่เสื้อแขนสั้นมันกันเฉพาะตรงที่มีผ้านะเขาเขียนแบบนั้นจริงๆ
5: ใช่ใช่ก็ถูกต้อง
4: เขียนแบบนั้นเพราะบางคนคิดว่าใส่แล้วกันทั้งตัวผมก็ไม่รู้ว่าคิดแบบนั้นได้ยังไงอ่ะ
5: ไม่ใช่สิ
4: ใส่ตรงไหนก็กัน รงนั้นสิ
5: เวลาไปทะเลปั๊บนึงน่ะหลายคนจะเห็นสายแบบทุกอย่างชัดเจนมาก
4: ครับผมนะครับอ่ะส่งท้ายกันนะครับหลายคนอยากแก้หนี้เสียแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงบางคนไม่มีเวลาเดินทางไม่มีเวลาเตรียมเอกสารหลายขั้นตอนนะครับตอนนี้โครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้โครงการดีๆที่ร่วมมือกันจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าและก็แซมนะครับ SAM หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทแล้วก็สถาบันการเงินนะครับเปิดระบบ Smart Self Service ให้คุณแก้หนี้เสียได้เองผ่าน LINE ทางการเลยนะครับก็คือ LINE Official นะครับ @samsocialamc นะครับก็พิมพ์ติดกันหมดเลยนะครับ SAM SAM Social นะครับสะกดตรงตัวไปเลยแล้วก็ AMC พิมพ์ติดกันหมดนะครับทำครบทุกขั้นตอนได้ใน LINE สะดวกง่ายจบในที่เดียวนะฮะขั้นแรก1ตรวจสอบสิทธิ์หากเช็คสิทธิ์ผ่านถือว่าลงทะเบียนแล้ว2คือยืนยันตัวตนนะครับ3คือเลือกแผนชำระที่เหมาะกับคุณครับมี2แผนคือ1จ่ายปิดจบลดเงินต้นสูงสุด 50% ชำระครั้งเดียวหรือว่า2ครับผ่อนชำระลดเงินต้นสูงสุด 30% ผ่อนชำระสูงสุด36งวดไม่มีดอกเบี้ยพอผ่านตรงนี้เสร็จปุ๊บจะไปที่ข้อ4คือลงนามสัญญาอิเล็กทรอนิกส์แล้วไปที่ข้อ5คือชำระเงินตามแผนที่เราได้ตัดสินใจเลือกว่ามันเหมาะกับเราไปแล้วนะครับที่สำคัญคือยิ่งเข้าร่วมไวก็ยิ่งได้ดีลที่ดีเพราะว่าปิดหนี้ไวไปต่อได้เป็นโครงการระยะยาว3ปีครับยิ่งเข้าร่วมเร็วยิ่งได้ผ่อนนานกว่านะครับค่างวดต่อเดือนก็ต่ำลงปิดหนี้ได้ง่ายขึ้นนะฮะพอปิดหนี้ได้ประวัติเครดิตบูโรก็กลับมาดีอีกครั้งนะครับเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อใหม่ได้ในอนาคตครับโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะฮะสมัครเลยครับมาปิดหนี้เสียเคลียร์ประวัติแล้วเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันนะครับ
5: ค่ะนะคะ
4: ครับผม
5: ไหวไหม
4: ไหวค่ะ
5: ได้เลยค่ะลุยค่ะ
4: ขอบคุณผู้สนับสนุนครับอิ่มอร่อยอยู่ท้องพร้อมประโยชน์จากข้าวโอ๊ตแมคกาเรตแลคตาซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ .com ค่ะ
5: ข่าวเยอะมากเลยนะคะมีหลายๆข่าวที่บอกว่าตามเรื่องนั้นหน่อยตามเรื่องนี้หน่อยได้ค่ะติดตามกันต่อไปพรุ่งนี้คลิปมอร์นิ่งโชว์จริงๆเป็นพี่อ้อยแต่ว่าเดี๋ยวน้องอ้อมมา นะคะเจอกันได้เลยสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมคกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
6: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
7: ร่างกายคนเราเนี่ยสูญเสียแคลเซียมตลอดเวลาถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็แค่กินอาหารที่มีแคลเซียมสูงก็พอจะได้อยู่ไหมหมอ
6: ส่วนใหญ่เราจะกินไม่พอกับที่เสียไปนะสิคะพี่เฟียถ้าเราจะกินให้ถึงจริงๆนมสดต้องดื่ม 3-4 แก้วใหญ่ๆใน1วันบล็อกโคลี่จะต้องกิน 1.5 กิโลกรัมต่อวันค่ะถึงจะได้แคลเซียมที่ร่างกายดูดซึมเข้าไปใช้ได้จริงครบตามเกณฑ์
7: ถ้าต้องกินเยอะขนาดนั้นน่ะพี่ไม่ไหวจริงๆอ่ะแต่ดีนะที่มีอาหารเสริมยิ่งตัวที่พี่กินน่ะมีทั้งแคลเซียมที่ช่วยบำรุงและก็เสริมสร้างกระดูกมีคอลลาเจนไทป์2ที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของข้อมีวิตามิน D3 ช่วยในการดูดซึมแล้วก็นำพาแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายได้ดีเนี่ยพี่พกติดกระเป๋าไว้เลยเอาไว้กินหลังอาหาร
6: ถ้าเริ่มก๊อกแก๊กเริ่มเสียวแป๊บอย่าปล่อยผ่านเด็ดขาดเลยนะคะ
8: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวีต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณพญาไทยกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทยโทร1772เทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคกาเรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคกาเรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคกาเรต
10: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า
8: Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
10: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
11: แม่ครับปวดท้อง
8: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
11: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์นะครับ

0: าปวดท้อง
1: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
0: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ
2: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
1: ้1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: องนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
1: แก้ลมบำรุงหัวใจ
0: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสูบ
0: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
1: อมแล้วชื่นใจ
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบดีบี
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

0: ทำแยกดาวกระแหงเลยไม่รอดแน่ๆใกล้ละ
1: ใกล้ใกล้ถึง
0: ใกล้ซองข่าวแล้วนางออกมา
1: เย็นอย่าเพิ่งซองข่าวเลยเธอ
0: ตอนนี้ต้องเผื่อเวลาโหดมากเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: เป็นช่วงเวลาที่แบบว่าติดหนักมากคุณผู้ฟัง
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ดูปุ้มสิครับทำแบบไรใช้เขาเรียกอะไรใช้ชีวิตให้เหมือนปุ้ม
1: ทำไมอ่ะ
0: หัวกระเซาะกระเซิงเปียกปอนมาจากบ้านนางไม่มีเวลาที่จะใด
1: มันแห้งธรรมชาติ
0: ไม่เดี๋ยวนางมาใดข้างหน้านี
1: ่รอแป๊บนึงเขาปล่อย
0: ปุ้มมาสะบัดผมข้างหน้าคุณผู้ฟังดูหน่อยเนี่ย
1: ปล่อยสยายแล้วก็รอแห้งธรรมชาติ
0: ทุกอย่างต้องรีบทำให้เสร็จ
1: มันลกนิดนึง
0: สระผมเสร็จไม่ต้องเช็ดขึ้นรถเลย
1: โ
0: หเนี่ยปุ้มเป็นอย่างงี้
1: ผมปุ้มอาจจะทำได้ผมฉันทำยากอยู่นะ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอ
1: ผมหนาขนาดนี้นะติดตามกันนะคุณผู้ฟังในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเขามีเทศกาลไหว้บ้าจ่างใช่ปะ
0: อ๋อใช่ใช่ใช่เพราะเพิ่งกินไปด้วย
1: เขาบอกว่าก็ถือเป็นเทศกาลที่ก็ไปแบบว่าสนับสนุนเรื่องของภาคการท่องเที่ยวนะคะโดยทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเขาบอกว่าทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนสะสมนะคะแต่ระดับ 2.54 ล้านคนแล้วก็ยังมีจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวไต้หวันขยายตัวด้วยนะแล้วก็ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ5ในสัปดาห์นี้จากสัปดาห์ก่อนอยู่อันดับ7นะคะแล้วก็เขาบอกว่ายังมีวันหยุดกลางสัปดาห์ในมาเลเซียด้วยนะคะก็ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวมาเลเซียเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดว่าเราดูภาพรวมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาบ้านเราเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 58,000 คนเลยนะเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 21,000 คนนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอดูในสัปดาห์นี้ก็คือ21-27มิถุนายนนะคะคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเขาบอกว่าคาดว่าเดินทางเข้ามาลดลงนะเพราะว่านักท่องเที่ยวหลายตลาดอาจจะแบบพักแป๊บหนึ่งหลังจากที่เสร็จสิ้นการท่องเที่ยวในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะอย่างตลาดอินเดียเนี่ยจำนวนเที่ยวบินก็ลดลงด้วยนะคะก็เดี๋ยวรอดูเนาะสถานการณ์มันบางทีมันก็เราอาจจะคาดการณ์ว่ามันลดลงแต่มันก็ไม่แน่มันอาจจะพลิกกลับมาก็ได้
0: จริง
1: เพราะว่าสถานการณ์ในแต่ละไม่ต้องดูเป็นเดือนแล้วเธอดูเป็นสัปดาห์
0: หรือบางทีวันต่อวันไหม
1: จริงสัปดาห์ก็คือมันดูมากไปเลยว่าดูวันต่อวันเลยจริงๆเช้าเป็นแบบนึงตกบ่ายมาเอาอีกแบบนึงแล้วนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามสถานการณ์โดยรวมละกัน
0: ครับ

0: าชั้นนำทั่วประเทศ
1: และ High and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย High and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำพาเล่
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

0: โดยที่สุดของน้ำมันปตท.ซุปเปอร์พาวเวอร์ X ออกเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น
1: เห็นข้อความนี้มานะฮะคำแรกที่เขาพิมพ์มานี่โอ้โหต้องอ่านแล้วตกใจเลยเบื่อฮะแต่ละเบื่ออะไรต้องรีบอ่านต่อเบื่อฮะพี่เป้มาทันน่ะเสียเลยเสียพนันกับเพื่อนไว้เลยต้องเลี้ยงข้าวเพื่อนด้วยอารมณ์เสียเห็นไหมอย่าประมาทเป้นะบอกแล้วว่าเป้เก่ง

สวัสดีครับพี่เป้ฟุตบอลรามอินทราสาหัสมากเลยค่ะสาหัสทุกวันทุกวันเวลาอยู่ที่ว่าสาหัสมากหรือว่าโคตรสาหัสฟุตบอลที่ผมเคยไปนะมันเป็นเส้นทางที่เข้าใจได้นะมันขยึกขยักขยึกขยักวนไปวนมาขับเองงงเองด้วยจริงๆนะฮะอีกเส้นหนึ่งที่ผมว่าหนักเหมือนกันนะที่ผมเคยเจอนะสายไหมครับคุณฟังสายไหมเส้นนั้นก็โหดมากนะครับเวลาติดทีนี้ติดแบบถอนหายใจไปเลยนะครับพี่เป้วันนี้จะเล่นทีเผลอไหมอ่ะจะให้แวะถ่ายรูปจะให้อยู่ตรงไหนยังไงเนี่ยรอละรออยู่บนถนนละได้เดี๋ยวขอคิดโจทย์ก่อนนะเล่นทีเผลอดีหรือไม่เล่นดีนะแป๊บหนึ่ง

เราใช้ชีวิตมาอยู่ทุกๆวันนะครับคุณผู้ฟังเจอหลากหลายเรื่องราวเนาะเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องของตัวเองเรื่องของคนอื่นที่มันมาเกี่ยวข้องข้องแวะกับเราบางทีมันก็เกิดความเครียดขึ้นได้เนาะเครียดเรื่องนั้นเครียดเรื่องนี้เครียดไปเครียดมาเครียดสะสมเข้าไปอีกโอ้ยปวดหัวปวดหัวว่าปวดหัวเรื่องของความเครียดนะฮะมันมีวิธีช่วยลดเครียดได้นะฮะอย่างหนึ่งจากผลวิจัยเลยครับคุณผู้ฟังนี่ฮะเขาบอกว่าอาบน้ำกับแฟนอุ้ยอาบน้ำกับแฟนคุณผู้ฟังช่วยลดความเครียดแล้วก็แฮปปี้ขึ้นได้นะฮะเขาพบว่าการอาบน้ำด้วยกันเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ทำให้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นนะฮะสร้างความรู้สึกไว้วางใจกันมากขึ้นยิ่งมีการอาบน้ำอุ่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหร่างกายก็จะรู้สึกว่ามันผ่อนคลายช่วยกระตุ้นการหลั่งออกซิโทซินเนี่ยนะฮะหรือที่เรียกกันว่าฮอร์โมนแห่งความรักนะครับออกมาด้วยนะฮะทำให้รู้สึกดีรู้สึกผูกพันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งวิธีนะที่จะช่วยให้คุณได้ลดเครียดนะครับใครที่แบบเครียดกับรถติดนะฮะเครียดการงานเครียดเรื่องสภาวะแวดล้อมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะนี่ลองดูฮะอีกหนึ่งวิธีนะฮะอาบน้ำกับแฟนช่วยลดเครียดได้ต้องลองเคยลองบ้างยังลองดูบ้างก็ได้นะฮะถ้างั้นวันนี้ใช่ไหมฮะไม่ได้เล่นทีเผลอละให้คุณได้ส่งข้อความกันดีกว่าวิธีคลายเครียดของแต่ละคนนั้นก็ต้องมีแตกต่างกันไปเนาะนะฮะของคุณผู้ฟังของเรามีวิธีคลายเครียดอะไรบ้างนะฮะที่เคยทำแล้วอันนี้ได้ผลนะคลายเครียดแบบนี้แล้วดีนะอย่างเงี้ยนะฮะส่งมากันละกันนะครับแต่อย่าลืมหมายเลขโทรศัพท์ไว้ด้วยนะครับ

อกจากกินนอกจากกอดแล้วนะฮะฟังเพลงก็คลายเครียดกันเยอะเลยนะฮะฟังพี่เป้นั่นแหละคลายเครียดไปละขอบคุณมากนะฮะแต่ข้อความที่บอกว่านอนนิ่งๆวิธีนี้นอนนิ่งๆจริงเหรอมันช่วยคลายเครียดจริงเหรอนอนนิ่งๆเนี่ยนะโหยของมันไม่คุกกุ่นไปเหรอ

0: มีหลากหลายนะฮะวิธีที่ส่งมาขอบคุณมากๆนะครับบางคนก็บอกว่าขับรถไปเรื่อยๆพี่มันก็จะได้เพลินๆไป
1: มันคงเป็นความรัก
0: คุณมนทารบหรือเปล่าครับคุณมนทารบหยุดส่งซ้ำๆได้แล้วนะครับคุณมนทารบ คุณมนทารบ please หยุดส่งซ้ำๆการส่งซ้ำๆไม่มีผลกับการเรนดอมนะฮะเรนดอมเนี่ยเอาแค่ชื่อเดียวครั้งเดียวอยู่ตรงนั้นแค่นะครับถ้าคุณเรนดอมมาเยอะๆแบบนี้please หยุดส่งก่อนนะฮะโอ้โหเหมือนเป็นหนึ่งแบบกดเมาส์คลิกอะนี่แหละอย่างเงี้ยเป้เห็นแล้วตกใจหมดเลยหยุดได้แล้วคุณมนทารบ
2: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
3: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: โอ้วันนี้งานเยอะตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยอะ
3: ดูแล้วไม่ใช่แค่เราทำงานหนักแต่มีสิ่งหนึ่งในร่างกายเราที่ทำงานหนักกว่าขนาดตอนที่เรากำลังพักผ่อนเขาก็ยังไม่ได้พักนั่นก็คือตาของเรานี่แหละดาว
4: จริงด้วยตื่นมาปุ๊บก็หยิบมือถือเช็คไลน์ปั๊บตกเย็นพอบอกจะพักสายตาก็เปิดดูซีรีส์เฮ้ยใช้งานเขาหนักจริงด้วยอะ
3: อย่าลืมเซฟดวงตาของเรานะจ๊ะปรับความสว่างของหน้าจอไม่เล่นมือถือในที่มืดกระพริบตาบ่อยบ่อยทุกครั้งที่นึกได้เพื่อลดอาการตาแห้งและสุดท้ายปล่อยสายตามองไปไกลๆ20ฟุตนาน20วินาทีทุกๆ20นาทีนะจ๊ะเพื่อให้กล้ามเนื้อได้คลายตัวลงบ้าง
5: เพื่อนเป็นหมอ
2: โดยพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวีต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโดยที่สุดของน้ำมันปตท.ซุปเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออกเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น
6: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดSuper Power X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลย Super Power X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power

ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: ภาพ Parley
1: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
2: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341

0: ออกสู่ช่วงที่ดีของผิวหน้าเพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank ช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร024607717
1: โดยที่สุดของน้ำมันปตท.ซุปเปอร์พาวเวอร์ X ออกเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น

ขอบคุณมากนะครับส่งข้อความมานะฮะกับวิธีคลายเครียดกันนะครับบางคนก็บอกว่าโอ้แค่โน้มตัวลงไปบนตักของคุณลูกหรือไม่ก็สามีนะแล้วก็แบบเอามือมารูปศีรษะเบาๆนะถามกันว่าวันนี้เหนื่อยไหมแค่นี้มีความสุขแล้ว ช้อปปิ้งพี่ช้อปปิ้งก็คลายเครียดช้อปให้มันล้มละลายไปเลย บางคนก็นั่งสมาธินะโอ้ถ้าว่าเครียดแล้วนั่งสมาธิได้นี่เก่งเหมือนกันนะเก่งมากนะครับไปนวดสปาสิคะพี่แป้ผ่อนคลายมากเวทเทรนนิ่งเลยค่ะลูกเหล็กทำให้เราลืมเครียดแล้วก็มีสมาธินะแล้วก็โฟกัสที่น้ำหนักการยกเข้าไปทะเลเท่านั้นล่ะค่ะที่จะคลายเครียดได้บางคนก็บอกว่าโอ้โหอันนี้บอกว่าอันนี้ดีมากเลยนะพี่เป้การคลายเครียดที่ดีที่สุดก็คือได้นั่งดูผู้ค่ะผู้หล่อๆตระกูลจางตระกูลเฮ่อตระกูลไหนจัดมาค่ะแต่ก็มีคำเตือนนะคะอย่าหันไปดูคนข้างๆนะคะอาจจะเครียดกว่าเดิมดูดิร้ายจริงเลยนะอันนี้ร้ายมากออกกำลังกายวิ่งเต้นแอโรบิกดูคอนเสิร์ตนะฮะรดน้ำต้นไม้นะครับทำอาหารล้างจานทำงานบ้านโอ้นี่คือวิธีแก้เครียดของคุณผู้ฟังทั้งนั้นเลยนะขอบคุณมากครับที่ส่งมากันนะครับแต่มีหนึ่งผู้โชคดีครับที่จะได้ไปได้แก้ข้อความนี้ครับบอกว่าขับรถไปเรื่อยๆค่ะพี่เป้ต่างจังหวัดไปเลยค่ะฟังเพลงไปด้วยนะเจอฝูงควายเราก็จอดรถไปเจอฝูงเป็ดเราก็จอดรถรอไปเจอทำถนนเทพถนนดินจอดรอไปมันลืมไปเลยละว่าเครียดอะไรมาเนี่ยเขาว่าอย่างนี้นะโอเคตามนี้นะฮะได้รับไปแล้วนะฮะกับสิทธิ์ธนบัตร 1,000 บาทคุณณัฐรดานะยินดีด้วยนะเดี๋ยวให้ปุ้มโทรกลับไปหานะครับขอบคุณทุกข้อความนะครับที่ส่งมาร่วมสนุกกันนะครับวันนี้เป็นโอกาสของคุณณัฐรดาไปแล้วนะฮะขอบคุณฟิตกับทิปนะฮะคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างที่ฟิตออโต้นะครับแล้วก็มีซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออคเทน99ครับแรงสุดในไทยที่ปั๊มปตท.ดีด้วยนะครับกับปั๊มปตท.

0: โดยที่สุดของน้ำมันปตท.ซุปเปอร์พาวเวอร์ X ออกเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นบินการบินไทยสู่อัมสเตอร์ดัมคุ้มทุกการเดินทาง
1: จริงๆวิธีคลายเครียดอีกวิธีหนึ่งนะครับก็นี่เลยครับคุณผู้ฟังวางทุกสิ่งอย่างวางทุกสิ่งอย่างลงนะครับแล้วเราก็บินสิครับบินไปกับการบินไทยแล้วก็ไปเดินทางท่องเที่ยวที่นู่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะทางฝั่งยุโรปนะก็ต้องแนะนำที่อัมสเตอร์ดัมนั่นเองนะครับเมืองที่น่าไปมากคุณผู้ฟังนะครับที่อัมสเตอร์ดัมคานูริงนะครับอันนี้เป็นคลองที่โด่งดังมากนะใครไปก็ต้องแวะไปเดินเล่นชิวๆตรงนี้นะครับแล้วก็ถ่ายรูปเช็คอินกันหน่อยอย่างเงี้ยนะครับบรรยากาศเขาจะแบบดูมีเสน่ห์มีมนต์ขลังนะฮะกับสถาปัตยกรรมคลาสสิกของตึกรามันช่องต่างๆของเขานะครับงานศิลปะก็น่าสนใจมากนะครับที่เมืองนี้เวนโก้มิวเซียมครับไรมิวเซียมครับนี่ไปเลือกดูได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดแบบชอบแบบนั่งคาเฟ่ดื่มด่ำบรรยากาศมุมดีๆวิวดีๆอากาศดีๆจอร์แดนครับตรงนี้ต้องแวะไปเหมือนกันนะครับให้เวลากับตัวเองครับคุณผู้ฟังนะครับเป็นทริปที่ไม่ต้องเร่งรีบเนาะไปคลายเครียดกันไปเติมความแบบความชิวๆกับบรรยากาศดีๆอะไรอย่างเงี้ยช่วงเวลาดีๆนะครับก็ทั้งหมดนี้เริ่มต้นได้อย่างสมบูรณ์แบบนะฮะกับการบินไทยครับบินตรงด้วยชอบตรงบินตรงนี่แหละนะฮะการบินไทยบินตรงสู่อัมสเตอร์ดัมนะครับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปครับคุณผู้ฟังพร้อมสิทธิพิเศษสำหรับผู้โดยสารทุกท่านด้วยนะครับที่ซื้อบัตรโดยสารเส้นทางอัมสเตอร์ดัมแล้วก็เดินทางภายในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับการบินไทยมอบGrab Gift Card มูลค่า400บาทนี่เอาไว้ใช้เป็นส่วนลดในการเดินทางไปก็ได้หรือจะกลับก็ได้จากสนามบินสุวรรณภูมินะครับเพื่อความสะดวกสบายในทุกช่วงของการเดินทางของคุณเองนะครับสำรองที่นั่งผ่านทางเว็บไซต์ของ thaiairways.com ได้เลยนะครับหรือแอปพลิเคชันที่อยู่ในมือถือสะดวกมากนะฮะกับแอป Thai Airways แค่นี้เลยนะครับอัมสเตอร์ดัมครับน่าไปมาก
0: การบินไทยพร้อมมอบประสบการณ์การเดินทางที่พิเศษยิ่งขึ้นกว่าเดิมการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า
2: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
0: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
3: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: Mate Life Mate
1: เลือก Life Mate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Mate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
2: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: โกมอล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เขาตังเขาตัง
2: ดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
3: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดนี้จะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
2: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
3: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
2: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
4: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
2: มัมช้อยมัมเลือก
3: เมียวเลิฟ

0: ดาชี
1: เพราะลำไส้คือสมองที่สองของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
2: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่เกือบหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
1: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
3: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการ์เร็ต
1: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคงานเดียวที่ทำให้ทุกคนร้องว่าจัดแล้วจัดแล้วจัดบ้านสวยไม่ไหวแล้วบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคพบหลากหลายไอเดียแต่งบ้านจัดสวยรวยสุขทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังจาก Power by วัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านและของน่าช้อปอีกเพียบเจอกัน 20-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานี
2: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
3: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
4: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
2: ลีกาลอสอาหารมาแล้วเกิดพรีเมียมลีกาลอสแค่เปิดก็ว้าว
3: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
6: เดี๋ยว
7: คุณมีกินหืนไหม
6: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
5: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
8: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
5: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
8: จากไรทิพย์
9: บ้านรั่วใครผิด
10: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
11: คุณนั่นแหละเลือกของไม่ดี
10: ต้องโทษคน
9: หยุดทอดกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซต์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร์

0: ดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
2: ฮะอินอะไรนะ
1: อินโนบิก

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอลล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: โดย I Herb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะ Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติก
3: กำลังพูดถึงการเขาเรียกอะไรในโซเชียลเนาะถ่าย
4: โซเช
3: ีย
4: ล
3: ก
4: ัน
3: คือตอนนี้ถ้าเราฟอลโล่ใครไว้อ่
4: ะ
3: เราจะไม่เห็นกัน
4: เราเห็นใครก็ไม่รู้ว่ามาเต็มหน้าฟีดเราไปหมดเลย
3: เห็นคนอื่นคือผมอ่ะบางคนอ่ะผมไม่เห็นนานมากของคุณผมก็ไม่เห็นนานมากแล้วนะ
4: เออนั่นไง
3: ปุ้มเนี่ยนานๆผมมาทีนึงผมมาทีนึงก็ตกใจเหมือนกัน
4: ตกใจว่า
3: อุ๊ยใครอ่ะ
4: แหม

0: ไม่ลืมเราก็แค่เก็บไว้เรายังไม่ลืมกันแต่ตอนนี้เรื่องนี้มันก็ลืมไม่ได้เหมือนกันนะพวกคดีต้มตุ๋นทั้งหลายเนี่ยเพราะว่ามันยังคงมีอยู่นะที่เกาหลีใต้ค่ะคุณคิมจุนฮวานนะคะก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคประชาธิปไตยเกาหลีออกมาเตือนเขาโดยที่อ้างข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะบอกว่าจำนวนชาวต่างชาติที่ตกเป็นเหยื่อแก๊งต้มตุ๋นในเกาหลีใต้อ่ะพุ่งสูงขึ้นในเวลาเพียง2ปีเนี่ยเกือบ4เท่าคือจาก 5,307 รายในปี2566มาปี67นะเพิ่มขึ้นไปเป็น 8,671 รายและปี68พุ่งกระโดดขึ้นไปถึง 19,907 รายส่วนใหญ่คดีที่เกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นกับแฟนคลับต่างชาติที่ชื่นชอบแบบกระแสเกาหลีนะคะโดยมิจฉาชีพเนี่ยจะเข้ามาทำทีเหมือนกับเสนอขายสินค้าของแบบศิลปินเคป๊อปอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ลักษณะคล้ายกับบ้านที่เกิดกับบ้านเราอ่ะพอโอนเงินให้แล้วก็คือเชิดเงินหายเลย
1: แบบเดียวกันเลย
0: แบบเดียวกันนะคะยกตัวอย่างบอกว่าอย่างในช่วงวันที่12-13มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งตรงกับช่วงที่วง BTS ขึ้นคอนเสิร์ตที่ปูซานนะคะปรากฏว่าในบรรดาคดีที่แจ้งความเข้ามา5คดีนะมีถึง3คดีที่เป็นการต้มตุ๋นหลอกลวงแล้วก็นอกจากนี้จำนวนชาวต่างชาติที่ตกเป็นเหยื่อของคดีอาชญากรรมทุกประเภทพุ่งสูงขึ้นถึง 81.7% ในช่วง2ปีที่ผ่านมาและยอดผู้เสียหายก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันจาก 28,000 กว่ารายในปี2566นะขึ้นไปอยู่ที่ 50,000 กว่ารายในปี2568เพราะฉะนั้นเขาเลยเรียกร้องว่าให้มีมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มุ่งเป้าไปยังชาวต่างชาติอย่างจริงจังนะคะเพราะว่าดูจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าเกาหลีใต้ในช่วง2ปีที่ผ่านมาบอกว่าพุ่งขึ้นถึง 71.7% นะคะ
1: ไม่จบไม่สิ้นสักทีเน
0: า
1: ะ
0: หลายๆประเทศนะก็เจอเรื่องนี้แหละมิจฉาชีพก็คือระบาดลุกลามไปเรื่อย
1: มันไปทั่วแล้วฮะทั่วโลกนี่แหละ
0: แล้วก็พยายามที่จะสรรหาวิธีการใหม่ๆในการหลอกล่อเหยื่อหรือว่าวิธีใหม่ๆคนเริ่มรู้ทันแล้ววนกลับมาใช้วิธีเก่าๆเดิมๆซึ่งบางทีคนอาจจะลืมไปแล้วว่าเอ้ยเขาเคยใช้วิธีนี
1: ้
0: แล้วก็วนเป็นลูปอย่างนี้ไป
1: เหนื่อยเนาะฟังแล้วเหนื่อยทำอะไรเราจะทำอะไรได้แล้วเอาจริงเราก็ต้องแบบดูแลตัวเราเองให้ดีที่สุด
0: ทุกวันนี้ฉันก็ตัวไม่รอดทุกวันนี้รับสายก
1: ็เอาจริงนะตอนนี้รับโทรศัพท์อ่ะผมจะเสียงแข็ง
0: มีความหวั่นระแวง
1: ใช่ผมเสียงแข็งมากเลยฮัลโหลครับอ๋อเหรอครับอย่างเงี้ยนึกว่าพอมันไม่ใช่มิจฉาชีพอ่ะอ๋อโทษครับโทษครับอย่างเงี้ย
0: อ๋อโทรมาคอนเฟิร์มกับคุณเป้ค่ะ
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: คอนเฟิร์มเรื่องงานนะคะ
1: ครับครับครับอย่างเงี้ย
0: คอนเฟิร์มว่าแคนเซิลนะ
1: ไม่ใช่อันก็อะไรก็แล้วแต่ถ้ามันคืออันแรกกับเรารู้สึกว่ามิจฉาชีพมันโทรมาบ่อยจนเราไม่อยากรับสายเอางี้
0: ไม่อยากรับสายขาหรือว่าเห็นมีเบอร์แบบแปลกๆแล้วดูแบบโทรตื้อๆไม่วางสักทีก็นะคะ
1: เหนื่อยไป
0: ก็ต้องรู้เขาเรียกอะไรอ่ะ
1: รู้เท่าทันให้ได
0: ้
1: รู้ทันให้ครอบคลุมทุกๆด้านแล้วกัน
0: หรืออย่างบางทีเราอ่านข่าวกันเองเนี้ยเราก็หวาดเสียวเหมือนกันนะ
1: กลัวสิ
0: ฉันจะเลี้ยงพัมวันใดว
1: ัน
0: ใดวันหนึ่งนะ
1: คุณฟังบอกว่าเป็นเหมือนกันเลยครับพี่เป้เสียงแข็งมาก
0: มีความเสียงแข็งด้วยอัตโนมัติ
1: ครับอ๋อไม่ครับไม่แค่นี้ระวังเนี้ยแล้วรู้เลยว่าเป็นมิจฉาชีพไงแล้วก็วางเลยแต่พอแล้วไม่ใช่ปุ๊บก็ว้าวเหรอครับโทษครับโทษครับ
0: ขอโทษแทบไม่ทันนะคะก็เรามาระวังแล้วละกัน
1: ครับ Green
2: News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบ Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes HappyJ playlist 55 minutes DJ Pay
1: พูดถึงโลกโซเชียลนะครับก็เมื่อกี้ที่พูดไปนะว่าเดี๋ยวนี้เราฟอลโล่ใครอ่ะเราก็ไม่ค่อยเห็นคนที่เราฟอลโล่เนาะมันจะส่งใครมาก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยแล้วก็ใครอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณผู้ฟังบอกว่า Facebook ก็เป็นครับพี่เป้ใครก็ไม่รู้ขึ้นมาเต้ไปหมดเลยค่ะนะบางคนก็ให้ข้อสังเกตไว้ว่าอีกหน่อยคงจะมีแบบพรีเมียมมั้งพี่เป้แบบว่าถ้าไม่อยากเห็นใครคนอื่นอะไรเงี้ยให้รำคาญใจก็จ่ายตังค่ะโหดเนาะอย่างนั้นอ่ะเหนื่อยอ่ะก็ปรับตัวกันไปครับคุณผู้ฟัง9โมงวันนี้วันอังคารด้วยวันอังคารทำไมฮะวันอังคารนานๆฟังที เปิดเพลงนี้ให้กับทุกๆคนนะครับที่หน้าใส

มีคนทักว่าสวัสดีค่ะเชฟเป้ให้พี่เป้เป็นเชฟเลยเหรอเป็นการปรุงเพลงอย่างเงี้ยเหรอครับคุณผู้ฟังวันนี้ปรุงแบบอะคูสติกด้วยนะฮะเพลงแรกผ่านไปนั่นคือหน้าใสๆของพองๆนะฮะเพลงต่อมาโอ้โหเพลงนี้ฟังกี่ทีก็ถูกใจเนาะบานาน่าโบ๊ทนะครับห่วงหาครับ

ลงที่เปิดแล้วมีแต่คนส่งข้อความมากรี๊ดเต็มไปหมดเลยนะฮะห่วงหาจากบานาน่าโบ๊ทนะฮะเขาบอกฟังเพลงนี้แล้วคิดถึงแฟนเก่าเลยพี่แป้ห่วงหาอะไรอาวรอย่างเงี้ยเหรอโถเพลงนี้กรี๊ดปะล่ะมีคนนานๆเปิดให้ฟังทีเหมือนกันนะฮะเป็นเพลงที่เรารู้จักกันดีชื่อเดียวกับพี่เป้เลยแต่เขาคือเป้สีน้ำนะครับ

ชื่อเพลงว่าฝากรักนะฮะมีคนบอกว่าเพลงนี้กรี๊ดที่สุดเลยค่ะชอบมากค่ะพี่เป้ไม่รู้ว่ากี่ปีนะแต่ก็ยังนึกถึงแล้วก็ร้องได้เสมอฟังแล้วเหมือนจะลอยได้เลยอะค่ะคิดถึงวันเก่าๆนะพี่เป้นะวันอังคารเนาะเราก็จะแบบว่านานๆฟังทีย้อนกลับไปในวัยนู้นวัยนี้บางคนอาจจะไม่ทันด้วยนะอย่างเพลงนี้บางคนก็บอกว่าไม่ทันค่ะพี่เป้แต่ฟังแล้วมันเพราะเหลือเกินนี่ไงวันนี้มีแต่เพลงเพราะๆให้ฟังวันอังคารนานๆฟังทีกับพี่เป้นะครับ

ายคนชอบเพลงนี้มากนะครับส่งข้อความมาบอกกันเต็มเลยชอบเพลงนี้ชอบเส้นทางนี้ของพี่เจี๊ยบนะฮะภาพฟิล์มชุดนิสิตนักศึกษาลอยมาเลยครับพี่เป้โอ้ยงั้นต้องตามด้วยเพลงนี้แล้วล่ะกับเพื่อนวัยเรียนเนาะเพื่อนกัน

งนี้ละมุนละไมมากเนาะ Burger Heart นะฮะเชื่อว่าน่าจะจำกันได้อยู่แล้วนะครับกับเพลงชื่อว่าเพื่อนกันนะครับชอบเพลงเซตนี้ของพี่เป้มากเลยครับพี่เป้ถ้าเป็นสมัยก่อนนะคงตั้งซาวเบาอัดลงเทปไว้ฟังส่วนตัวแล้วค่ะนึกถึงซาวเบาเหมือนกันนะสมัยก่อนเนาะเครื่องเล่นเทปอะเครื่องเล่นเทปที่แบบพกติดตัวไปไหนมาไหนเขาเรียกว่าซาวเบาแล้วหลังจากนั้นมันก็เริ่มมีคำว่า Walkman ตามมาใช่ไหมเป็นแผ่นดิสอะไรอย่างเงี้ยเพลงนี้บ้างดีกว่าเพลงนี้คุณฟังจำได้บ้างไหมอ่ะเอาจริงเป็นเพลงของพี่แอมสวรักษ์นะครับไม่ค่อยได้เปิดเลยชื่อเพลงว่าเธอไม่ต้องรู้ครับ

มีคนบอกว่าซาวเบาสมัยก่อนเปลืองถ่านมากพี่เป้จริงแป๊บๆหมดแป๊บๆหมดเนาะยิ่งแบบว่าจะให้กรอเทปอย่างเงี้ยไม่ได้นะออกมาเราก็ใช้มือกรอแทนเดี๋ยวถ่านหมดเร็ว

พลงนี้ของพี่ชัดนะฮะพี่ชัดกับเพลงที่ชื่อว่าอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วเงี้ยคุณผู้ฟังครับเพลงต่อไปตั้งใจฟังดีๆนะเพลงนี้คือนานมากนะก็ไก่ล้านตัวเลยที่เราไม่ได้เปิดให้ได้ฟังกันนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่น่าจะเป็นเพลงเดียวด้วยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะที่ใช้วิธีการสื่อสารออกมาเป็นแบบอะคูสติกนะครับพี่หนุ่ยอมพลภูนะฮะกับหยุดมันเอาไว้เนื้อหาของเพลงนี้โคตรจะดีเลยนะตั้งใจฟังกันครับ

0: ป็นอีกหนึ่งเพลงที่ดีๆเนาะคุณผู้ฟังเนาะดีใจที่คุณผู้ฟังชื่นชอบเพลงนี้ด้วยเช่นกันนะครับหยุดมันเอาไว้เนาะใจเรานี่แหละนะครับมันคือที่หนึ่งละทุกอย่างอยู่ที่ใจครับ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: คลาสสิกมากเนาะตำนานละเพลงนี้เป็นตำนานละสิกโลโซนะฮะไม่ต้องห่วงฉันโมเพลงนี้ผมเชื่อว่าหลายคนที่หัดเล่นกีตาร์เนาะต้องมีเพลงนี้เข้าไปแบบว่าเป็นส่วนหนึ่งในการหัดด้วยนะแบบเกาไปตบไปดีดไปโอ้หืมคลาสสิกจริง
1: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: เพลงนี้เป็นอีกเพลงหนึ่งนะครับที่เรารู้จักกันดีแต่เวอร์ชันนี้ไม่ค่อยได้ถูกออกมาเปิดสักเท่าไหร่เวอร์ชันที่มีความยาวประมาณ6นาทีเลยอะ

0: ชันหาฟังยากนะฮะก่อนโมเดิร์นด็อกนะฮะคุณผู้ฟังของเราเนี่ยนะครับเป็นคุณหมอครับคุณหมอส่งข้อความมาบอกว่าอย่างนี้ช่วงนี้เป็นช่วงรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่กับกลุ่ม65ปีขึ้นไปแล้วก็7ด้วยนะ7กลุ่มเสี่ยงนะครับก็เลยแอบถามว่าอุ๊ยอันนี้ต้องเสียค่าบริการค่าใช้จ่ายไหมนะครับคุณหมอบอกว่าคุณหมอกุ๊กนะคุณหมอกุ๊กเป็นคุณผู้ฟังท่านหนึ่งนะครับส่งมาบอกไม่เสียค่ะไม่เสียค่ะนะฮะสามารถไปติดต่อที่โรงพยาบาลได้ทั่วไปเลยนะคะ ขอบคุณสำหรับข้อมูลจากคุณหมอด้วยคุณหมอกุ๊กน่ารักมากขอบคุณครับ
1: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์International Healthcare Week ที่ศูนย์สิริกิติ์ 8-10 กรกฎาคมนี้จัดโดย Informa Markets
0: สลับอารมณ์แป๊บหนึ่งนะคุณผู้ฟังนะตอนนี้มันเป็นช่วงของเพลงใหม่เนาะ1เพลงที่จะแนะนำตรงนี้นะครับวงเคลียร์ครับชื่อเพลงว่าไม่เจ็บเลยสักวัน

Request. โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันและ

เป็นอีกหนึ่งอังคารเนาะที่เวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินคุณผู้ฟังเอาปิดท้ายนะฮะกับวันอังคารนั้นฟังทีกับเพลงของพี่ปั่นกันแล้วกันนะครับอะคูสติกแบบใสๆดอกไม้และก้อนหินครับ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
2: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมากน้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลย Super Power X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
3: ไปเข้าศูนย์กัน
4: 0%
5: กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากผลเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
6: ่อร่อยมาก
5: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
7: อร่อยเกินไป

0: นี้แมวฟินต้องกินเนาะ
1: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโล

0: ระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
2: ทะเบียนรถเลขสวยเลขนี้เป็นของคุณอยู่ที่ไหนก็ประมูลได้ง่ายๆแค่คลิกประมูลออนไลน์ที่ www.ทะเบียนรถ.comหรือโทรสั่งเคาะราคาโดยตรงได้ที่เบอร์022725937หรือจะ walk in มาหน้างานประมูลด้วยตัวเองก็จัดได้หมดสะดวกทางไหนเลือกทางนั้นประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.ง่ายกว่าที่คิดเยอะ

0: ที่ไม่เคยฝันอยากเป็นดาราสู่นักแสดงแถวหน้าของเมืองไทยเต็มที่ทุกบทบาทพร้อมเปลี่ยนทุกโอกาสให้กลายเป็นความสำเร็จปลดล็อกเคล็ดลับไปกับดีเจอั๋นภูวนาถพุธนี้3ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: อวดดีกว่าฉันมีคุณหมอส่วนตัวด้วยทำไมนิ่งทำไม
2: ก็รอฟังอยู
1: ่นี่คุณหมอกุ๊กเมื่อกี้เขาหาวใช่ปะคุณหมอกุ๊กก็เป็นห่วงส่งมาบอกว่าหาวที่เกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าเหนื่อยล้าแต่ถ้าไงพี่เป้สามารถกินวิตามินเสริมช่วยได้นะคะเห็นไหมคุณหมอน่ารักอ่ะเนี่ยมีคุณหมอส่วนตัวคอยดูแลอาการทุกท่วงท่า
2: ถามคุณหมอแล้วใช่ไหม
1: ถามว่า
2: ก็คือคุณหมอเขาเป็นคุณหมอส่วนตัวจริงใช่ไหม การที่เราคิดไปเองเองอะไรอย่างงี้มันไม่ควรนับเนาะ
1: คุณไม่รู้จักคำนี้เหรอ
2: คำไหน
1: ทึกทัก
2: ก็พอจะทราบ
1: ทึกทักทักทึกอ่ะ
2: ก็พอจะทราบว่าเขาเป็นแบบนี
1: ้แล้วเหนื่อยกับคุณจริง
2: ๆคุณหมออ
1: ะไรๆจะไปแย่งหมอฉันเหรอไม่ได้นี่มันหมอส่วนตัวของฉัน
2: ถามเขาก่อน อัปเดตกันค่ะถึงเราจะได้ยินเรื่องราวของเอลนิโยนะคะ
1: หลายโยจังเลยโยโย
2: สามโยเลยนะ
1: สามโยนะ
2: แต่ได้ชื่อว่าหน้าฝนเธอก็ประมาทไม่ได้นะ
1: จริง
2: นะคะคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้เน้นย้ำแล้วก็กำชับไปยังการที่กรมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอให้ยกระดับมาตรการเชิงรุกขั้นสูงสุดนะคะเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็ฤดูน้ำหลากโดยเฉพาะในพื้นที่อุตสาหกรรมแล้วก็จุดเสี่ยงลุ่มต่ำทั่วประเทศเลยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการผลิตและการลงทุนอย่างเช่นพื้นที่เศรษฐกิจหลักๆอย่างชลบุรีระยองฉะเชิงเทรานะคะซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการทำธุรกิจหนาแน่นนะ
1: ครับ
2: โดยเฉพาะกรณีฝนตกชุกสะสมรุนแรงว่าเรนบอมซึ่งมีฝนเกิน100มิลลิเมตรมิลลิเมตร
1: คุณกลัวผมแย่งเหรอ
2: มิลลิเมตรติดต่อกัน3ชั่วโมงนะคะรวมไปถึงปัญหาน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ลุ่มต่ำแถบสมุทรปราการนะคะแล้วก็กำชับให้ตรวจสอบจุดเฝ้าระวังแอ่งกระทะหรือพื้นที่ลุ่มที่ลุ่มต่ำด้วยรวมไปถึงสั่งการให้นิคมอุตสาหกรรมใหม่ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างก็ต้องตรวจสอบแล้วก็ควบคุมระบบระบายน้ำไม่ให้มีเศษวัสดุอุดตันเด็ดขาดนะคะขณะเดียวกันนะคะเราเตรียมพร้อมรับมือเรื่องของฝนที่มันจะแบบเยอะแยะมากมายเราก็ไม่ประมาทเอลนิโยก็ให้เตรียมรับมือความเสี่ยงภัยแล้งนะคะเรื่องของปรากฏการณ์เอลนิโยที่คาดว่าจะส่งผลกระทบยาวตั้งแต่ช่วงกลางปีนี้ไปจนถึงปีหน้าซึ่งอาจจะทำให้ฝนน้อยกว่าปกติโดยให้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือต้องบริหารจัดการน้ำแหละในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่าพื้นที่ EEC นะคะเพื่อที่จะกักเก็บน้ำฝนในช่วงนี้เอาไว้เป็นน้ำต้นทุนนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่
1: จัดกัน
2: คือหลายๆภาคส่วนแหละก็คงจะต้องดูแลแล้วก็บริหารจัดการให้ดีแหละนะคะอ่ะปิดท้ายกันนะคะตื่นเช้ามาแล้วเคยมารู้สึกระคายคออ
1: ้าวเดี๋ยวคุยกับหมอเลยนะ เดี๋ยวหมอก็ อันนี้ยังไง
2: ฉันเป็นทุกเช้าเลย โทษฝุ่นปะ
1: อ่ะก็มีส่วน
2: หรือว่านอนห้องแอร์
1: อ่ะมีส่วน
2: หรือบางวันฉันใช้เสียงเยอะมาก
1: ก็เกิดใหม่เหอะมันเกิดหลายเรื่องอ่ะ
2: มันหลายสิ่งเราต้องการตัวช่วยที่มีประสิทธิภาพที่มาช่วยแก้ไขปัญหานะคะอยากแนะนำให้ทุกคนที่เป็นเหมือนกันเนี่ยเลือกสิ่งที่มีประสิทธิภาพให้กับตัวเองเพราะว่าทุกการฉีดใช้มันเข้าไปสะสมในร่างกายเรานะคะเพราะฉะนั้นเลือกอินกรีเดียนที่เป็น medical grade นะคะเลือกตัวที่มีงานวิจัยและโรงพยาบาลแนะนำ
1: เดี๋ยวฉันให้หมอส่วนตัวยืมนะ
2: เธอเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: เอานี่ดี
2: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่างมีประสิทธิภาพหยิบใช้ได้ทันทีแค่เริ่มรู้สึกระคายคอนะคะคามิโลซานเอ็มพกง่ายใช้สะดวกอย่าลืมนะเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักนะคะใช้คามิโลซานเอ็มก็คือหาซื้อติดกระเป๋าไว้ให้อุ่นใจได้นะคะแวะได้เลยตามร้านขายยาทั่วไปค่ะ
1: ครับจัดไปนะฮะคุณผู้ฟัง มีคนบอกว่าอัญเชิญคุณหมอกุ๊กนิดนึงได้ไหมคะ ใช่ไหมแต่ลองใช้นี้ก่อน

0: ช่วยได้ช่วยได
1: ้ Green
2: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

ุณฟังครับพี่เป้ไปเห็นข้อมูลอยู่อันนึงนะครับวันที่29คือวันจันทร์หน้าเนาะวันจันทร์หน้าเนี่ยนะครับเขาจะมีพระจันทร์สตรอเบอรี่อุ๊ยคืออะไรอ่ะพระจันทร์สตรอเบอรี่น่าจะเป็นพระจันทร์สีแดงเปล่าเนาะนะครับคือเขาบอกว่าดวงจันทร์เนี่ยเต็มดวงอยู่ใกล้โลกที่สุดในรอบปีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เห็นปรากฏการณ์นี้นะฮะปรากฏการณ์พระจันทร์เต็มดวงนะครับในเดือนมิถุนายนนี้นะครับเป็นซุปเปอร์มูนนะฮะโอ้ตัวแบบดวงบลึ้มเลยนะฮะแล้วก็ปรากฏการณ์ครั้งนี้นะครับไม่ใช่แค่ว่าดวงกลมโตอย่างเดียวนะฮะจะเห็นพระจันทร์เป็นสีแดงสตรอเบอรี่นี่นะฮะเขาก็เลยเรียกกันว่าพระจันทร์สตรอเบอรี่ชื่อน่ารักเหลือเกินถือว่าเป็นปรากฏการณ์นะฮะทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจนะครับ29มิถุนายนช่วงหัวค่ำเป็นต้นไปแงนดูเลยนะฮะตั้งปักบุตรไว้นะฮะว่าวันยิ้มเก้านะยิ้มเก้าต้องเห็นดูมองฟ้าหน่อยดูพระจันทร์หน่อยพระจันทร์สตรอเบอรี่มีคนช่วยเลือกเพลงนี้มานะครับชื่อเพลงว่าไม่มีที่ยืนของSlipKeys ครับผม

0: แอบไปดูท้องฟ้ามาคุณผู้ฟังวันนี้ก็แดดสวยฟ้าใสอยู่นะฝนไม่น่าจะตกเนาะแต่บางคนก็บอกว่ามันชอบมาตกตอนเย็นๆนะตอนไปรับลูกเนี่ย ตกไหมวันนี้ไม่ตกหรอกช่วงนี้ช่วงพักฝนนะฮะเป็นช่วงเผาผลาญเหรอเผาผลาญแดดเผาผลาญพวกเราเนาะผิวจะไหม้กันอยู่แล้วเนี่ย
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
2: เข้ามาที่วาชเอ็กซ์เพรส
1: บาลสูนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
0: หนี่คุณผู้ฟังน่ารักมากนะครับส่งมาบอกว่ากรมอุตุนี่เขาแจ้งมานะว่ายิ้ม2ยิ้ม3ยิ้ม4ไม่มีฝนนะพี่เป้เอ๊แต่เมื่อวานมีปะเมื่อวานฝนตกปะเหมือนเมื่อวานมีฝนอยู่นะอ่ะเดี๋ยวลุ้นวันนี้แล้วกันส่วนจังหวัดตราดส่งมาบอกว่าฝนตกแล้วครับนะก็ดูแลกันไปนะฮะเดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็ร้อนอยู่อย่างเงี้ยแหละนะครับพี่เป้อยากแจกบัตรมากเลย Covenant Life นะครับปุ้มไม่ให้แจกอีกแล้วคุณผู้ฟังปุ้มบอกว่าจะเอาไปให้พี่ยูแจกบ้างล่ะจะเอาไปให้พี่ก้อยพี่ก้อยกับพี่อ้อยแจกบ้างล่ะให้พี่เฟียแจกบ้างล่ะอย่างเงี้ยบอกว่าพี่เป้ไม่ให้แจกนะวันนี้พี่เป้เลยอดเลยงั้นวันนี้ตามพี่ช่วงของพี่ยูพี่อ้อยแล้วก็พี่เฟียสนะครับ

มีคนบอกว่าสงสัยกติกาแจกบัตรของพี่เป้มันยากไปอ่ะเมื่อวานปุ้มคงไม่ไหวที่จะให้คนรู้ฟังส่งมาชมพี่เป้อีกทำไมอ่ะ เห็นยากเลย

บัตรให้ได้ครับ1สิงหาคมเจอกันแน่นะครับที่โรงละครอัศราคิงพาวเวอร์นะครับวันโบกี้ไลออนมาในทีมแบบเลาช์ด้วยนะฮะมูนไลท์เลาช์โอ้ยไฮโซ

0: Wash Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
2: เย้มาทายเพลงกับพี่เป้บ้างดีกว่านะฮะคุณผู้ฟังเพลงนี้คือเพลงอะไรตั้งใจฟังนะฮะ1 2 3ไปขึ้นมาแบบเนี้ยคุณมาคุณมาคุณมาซาวด์ดนตรีแบบนี้อีกทีนี่ให้ฟังอีกครั้งนะสุดท้ายครับส่งคำตอบสิครับพี่น้องนึกออกแล้วส่งคำตอบแล้วเลือกเพลงที่อยากฟังไว้ด้วย
0: ซิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิครินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sofiel แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
3: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
4: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคการ์เรตได้อร่อย
5: ว้าว
4: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคการ์เรตมีชีวิตลองเข้าไปดูที่เพจแมคการ์เรต
6: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
7: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
6: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
7: ที่ไหนนะคะขออีกที
6: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
8: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
9: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smartจะเจอแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจอจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
8: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
10: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
11: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
10: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี
12: ้นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
10: เด็กทานได้ใช่ไหม
12: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: เพราะลำไส้คือสมองที่2ของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
2: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่เกือบหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
1: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: ุขภาพ
1: Parlay
2: ชอบคนละอย่างก็ไปด้วยกันได้สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสครั้งที่30สายกินเช็คอินร้านอร่อยสายแฟชั่นแวะทุกบูธไม่มีหลุดสายคุ้มลดแรงจนต้องตุนสายบิวตี้ลองสีไหนก็ใจสั่นสายกรี๊ดฟินติดขอบเวทีครบทุกไลฟ์สไตล์ที่สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสช็อปกินฟินเป๊ะทุกสายไปด้วยกันนะ 25-28 มิถุนายนนี้หอ 98-100 ใบเทคบางนา

0: ุขภาพ
1: หน้าฝนกับวันหยุดเขาว่าเป็นของคู่กันแต่ฝันดีต้องพังเพราะหัวหน้าของานด่วนวันหยุดถึงงานจะหนักเราก็อยากให้คุณพักกับ Music Day เพลงดีๆตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave 165 FM
2: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
3: ท็อกข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
2: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
4: Smiley Request
5: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
6: สิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
7: มาได้เวลาเฉลยแล้วคุณผู้ฟังบางคนก็บอกว่าไม่เล่นด้วยและจริงๆไม่ได้ยากเบอร์นั้นนะฮะแต่มีคนตอบถูกอยู่นะเออนะฮะช้าไม่กลัวของลีโอพุทธหรือเปล่านะบอกเลยว่าไม่ใช่นะครับส่วนที่เหลือนี่ส่งมานี่ก็ตอบถูกกันเต็มหมดเลยนะเพลงของพี่ดาหรือเปล่าไดโนฟินนะฮะอันนั้นก็ไม่ใช่นะครับฟังเฉลยนะครับเพลงนี้เพลงอะไรนะขึ้นมาแบบนี้นี่เราย้อนกลับไปไกลเหมือนกันนะเพลงนี้นะ

ฟังพี่เป้มาเกิน10ปีเพิ่งตอบถูกวันนี้ค่ะเฮ้ยโอ้โหสุดยอดมากนี่คือบายบายบายบายบายบายของพี่เจเจตรินวัฒนศิลป์อีกข้อความหนึ่งก็บอกว่าเป็นครั้งแรกที่ทายเพลงถูกยินดีด้วยครับผม

0: คือคนบอกว่าเอาจริงๆอ่ะไม่ค่อยชอบเพลงนี้นะพี่เป้ตอนดูคอนเสิร์ตเพราะมันจะเป็นเพลงที่จะจบทุกทีเลยยังไม่อยากให้จบไงคอนเสิร์ตไง เออเนาะเมื่อก่อนพี่เจชอบเพลงนี้เป็นปิดเพลงเป็นเพลงปิดท้ายนะฮะบ๊ายบายนะฮะขอบคุณที่ร่วมสนุกกันนะครับคุณผู้ฟังทายถูกไม่ถูกไม่เป็นไรฮะเราก็ร่วมสนุกกันแบบนี้ในทุกๆวันได้กับ Smart Social Bank for Life นะครับจากธนาคารออมสิน Securin Surgery Happy Price ครับเรื่องผ่าตัดไว้ใจ Securin Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
0: ต้องบ๊ายบายด้วยเช่นกันนะฮะคุณผู้ฟังพรุ่งนี้เจอกันใหม่เนาะ 8:00 นนะครับพรุ่งนี้ไม่สายนะคุณผู้ฟังสู้ๆนะใครที่ไปไม่ทันพรุ่งนี้เอาให้ทันนะต้องทำให้ได้เหมือนพี่เป้นะครับ มาทันทุกวันอะไรเงี้ยเออนะโอเคเดี๋ยวส่งต่อไปที่น้องโบนะฮะส่วนพี่เป้พรุ่งนี้เจอกัน 8:00 นสวัสดีครับ

0: ้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: ดี
1: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
2: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคงานเดียวที่ทำให้ทุกคนร้องว่า
1: จัดแล้วจัดแล้วจัดบ้านสวยไม่ไหวแล้ว
0: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคพบหลากหลายไอเดียแต่งบ้านจัดสวยรวยสุขทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังจาก Power by วัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านและของน่าช้อปอีกเพียบเจอกัน 20-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานี

0: ือบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: บ้านรั่วใครผิด
2: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
3: ก็คนนั่นแหละเลือกของไม่ดี
2: ต้องโทษคน
1: หยุดทอดกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซด์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร์

0: บริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอ่ะมาอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลทีไรอ่ะทัดใจสักทุกชิ้นอินเด็กซ์เคลียร์แรนเซลลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: ระบบกำลังทำการเคลียร์ความทรงจำพบความผิดปกติบางอย่างตรวจพบบุคคลหนึ่งยังคงอยู่ในส่วนลึกความทรงจำของคุณเพราะบางความทรงจำไม่สามารถลบได้ประมวลผลโดย Clock Friday 108คำถามหัวใจแชร์108คำถามที่ยังขาดใจมาก่อนได้ที่ Facebook Clock Friday Fanpage วันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟิน

0: ณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและรายการสุด
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: เวลของคุณคืออะไรสำหรับชมไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือความมั่นคงที่ให้เราก้าวตามแพชชั่นได้อย่างมั่นใจชมเลือกแบบประกันเวล plus ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่ได้รับเงินคืน 10% ของทุนประกันภัยทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงอายุ89ปีและรับเงินก้อนสูงถึง 800% ของทุนประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญาก้าวอย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคงแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตสนใจติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
3: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: Legalos อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าว
6: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
7: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
8: ฮะอินอะไรนะ
7: อินโนบิกครับ

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ไอ้คิดว่าเดือนนี้หนักแล้วเดือนนั้นหนักกว่านี้ครับผมเดือนหน้าเล่าให้ฟังนิดนึงจะพาภรรยาแล้วก็ลูกเนี่ยไปเที่ยว
1: เป็นทริปครอบคร
0: ั
1: ว
0: เป็นทริปครอบครัวแล้วก็ไปกันแบบหลายประเทศเพราะฉะนั้นก็จะใช้เวลาเยอะนิดนึงอาจจะไปประมาณหายไปเกือบ2อาทิตย์อ่ะพี่ต๊อก
1: โอ้ตกใจนึกว่าโบจะบอกว่าโอ้หายไปเกือบ2เดือนนะครับอะไรอย่างง
0: ี้ถ้า2เดือนเนี่ยไม่มีเงินเที่ยวแล้วมันต้องกลับมาแล้วก็มาหาเงินพาครอบครัวไปเที่ยวใหม
1: ่
0: ใช่ถ้านั้นก็โหหนักมากนะ2อาทิตย์เนี่ย
1: ก็เราไปก็คุ้มนะเพราะเราไปหลาย
0: ประเทศใช่หลายประเทศช่วงนี้ก็กำลังแบบทยอยมีโอกาสก็จะซื้อลอตเตอรี่ไว้อะไรเงี้ย แต่ว่าถ้าก็ยังไม่มีใครมาช่วยเราในเรื่องของตั๋วเครื่องบินหรือว่าอะไรนะยังไม่ได้เลย
1: บางทีเลขของเรากับเลขของเขาก็ไม่ตรงกัน
0: ไม่เคยตรงกันเลย
1: มันสวนทางกันตลอด
0: ใช่ๆก็เลยกลับมาขยันเหมือนเดิม
1: นะคะก็อยู่กับ พี่โบติดตามกับพี่โบกันได้
0: ครับผมไม่ต้อง
1: เช่นเดียวกันนะคะกับเรื่องนี้เวลาที่หนุ่มๆชาวญี่ปุ่นเขาไปเชียร์กีฬามันก็จะมีเป็นภาพไวรัลไปทั่วโลกเน
0: า
1: ะ
0: เขาช่วยเก็บขยะป่ะ
1: เก็บขยะสะอาดสะอาด
0: แล้วมันก็เลยมีเหมือนกับเป็นภาพเนี่ยเป็นภาพผู้ชายญี่ปุ่นช่วยเก็บขยะนะแล้วก็ขึ้นว่าแม่บ้านญี่ปุ่นบอกว่าทำไมอยู่บ้านมึงไม่ช่วยกูแบบนี้บ้าง
1: คือล่าสุดบอลโลกเนี่ยแหละก็มีภาพเป็นไวรัลออกมาแหละแต่ว่าสำหรับในบ้านเขาเองก็เนี่ยพี่โบบอกก็ดูจะกลายเป็นประเด็นถกเถียงกันไม่น้อยโดยเฉพาะในกลุ่มคุณผู้หญิงคุณแม่บ้านชาวญี่ปุ่น
0: อันนี้ไง
1: ก็มองว่าเนี่ยคือ2มาตรฐานของผู้ชายญี่ปุ่นที่ชอบสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในที่สาธารณะแต่ว่ากลับปล่อยให้ภรรยารับภาระงานบ้านหนักอยู่ฝ่ายเดียว
0: นี่มันเป็นแบบขำๆป่ะหรือว่ามันเป็นบทความจริงๆของที่นั่น
1: คือถ้าจะมองว่าขำไหมถ้าบันคุณแม่บ้านญี่ปุ่นเขาไม่น่าขำหรอก
0: มันมาจากความรู้สึกเขาเนาะ
1: ก็จะเกิดการถกกันเรื่องความเท่าเทียมทางเพศและวัฒนธรรมการดูแลพื้นที่สาธารณะนะคะก็มีคุณผู้หญิงเขาก็ไปโพสต์ในแพลตฟอร์ม X ก็อารมณ์เหมือนแบบเปรียบเทียบเชิงล้อเลียนแหละเป็นภาพผู้ชายคนนึงกำลังก้มเก็บขยะแบบอุ้ยยังแบบขยันเลยในสนามบอลโลกตัดสลับไปเป็นภาพผู้ชายคนเดียวกันนอนเล่นมือถืออยู่ที่พวกโซฟาที่บ้าน
0: เอามาแค่จังหวะเดียวเปล่าแม่ช่วงเวลาอื่นเขาอาจจะช่วย
1: เอาก็ทิ้งตะกร้าผ้ากองโตเอาไว้แล้วก็มีภาพภรรยากำลังยืนล้างจานอยู่ตามลำพังแล้วก็ข้อความก็บอกว่าผู้ชายญี่ปุ่นควรช่วยงานบ้านได้มากกว่านี้นะเพราะเวลาที่ผู้ชายญี่ปุ่นใช้ทำความสะอาดบ้านเนี่ยสั้นที่สุดเป็นอันดับต้นๆของโลกคือมันมีข้อมูลนะจากองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD เมื่อปี2021เขาบอกว่าผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยต้องทำงานบ้านและงานที่ไม่ได้ค่าจ้างเฉลี่ยมากกว่า3ชั่วโมงต่อวัน
0: เยอะมากนะ
1: ซึ่งมากกว่าผู้ชายถึง5เท่าโดยผู้ชายญี่ปุ่นใช้เวลาทำงานบ้านเฉลี่ยเพียงแค่47นาทีต่อวันเท่านั้น
0: สั้นจู๋เลย
1: คือมันก็มีความเห็นนึงนะคะก็โอ้ก็เมนค่อนข้างเผ็ดร้อนเหมือนกันนะเขาบอกว่าในบรรดาผู้ชายที่ไปเดินเก็บขยะหล่อๆอยู่ตรงนั้นเนี่ยน่าจะมีบางคนทิ้งลูกเล็กไว้ที่บ้านนะจ๊ะแล้วปล่อยให้ภรรยาดูแลตามลำพังเพื่อตัวเองจะได้บินไปดูบอลโลก
0: ว้า
1: ก็เผ็ดร้อนอยู
0: ่เผ็ดร้อนอยู่อันนี้ก็เป็นความคิดของแม่บ้านเนาะแม่บ้านชาวญี่ปุ่น
1: เป็นเสียงในหัวที่ออกมาดังเลย
0: ผมซึ่งจริงๆอ่ะเราเห็นกองเชียร์ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยมาหลายแมตช์หลายถ้วยแล้วนะไม่ใช่ปีนี้เป็นปีแรกคือเราเห็นมาตลอดมาแข่งที่บ้านเราเขาก็ช่วยเก็บ
1: เขาก็ช่วยเก็บ
0: ใช่จริงๆก็ไม่ใช่แค่ผู้ชายญี่ปุ่นหรอกจริงๆคนที่มาดูก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายเขาก็ช่วยเก็บทั้งหมดแหละ
1: ใช่แล้วแต่ว่ามันก็มีอีกประเด็นนึงเหมือนกันเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่ประเด็นในครอบครัวนะก็มีชาวเน็ตบางส่วนก็พูดถึงพฤติกรรมนี้ว่ามันก็ดูย้อนแย้งกันเนาะเพราะว่าเวลาที่อยู่ในบ้านเขาในญี่ปุ่นเลยพื้นที่สาธารณะในประเทศญี่ปุ่นเองอะไรเงี้ยหลังจากที่แบบเทศกาลใหญ่ๆจบไปหรือว่าปาร์ตี้สำคัญจบไปก็เต็มไปด้วยขยะเกลื่อนกล
0: า
1: ไม่ต่างจากประเทศอื่นแต่ว่ากลับไปรักความสะอาดเฉพาะตอนอยู่นอกบ้าน
0: แรงจังเลยไม่รู้จะกดอะไรแล้วเนี่ยแรงไปหมดเลยอะอาจจะนี่ก็เป็นความคิดของเขาอะนะใช่ไหมครับ
1: แล้วนะคะอ่ะก็มันก็มีเรื่องราวแบบนี้แหละเกิดขึ
0: ้
1: น
0: แล้วมันมีประเด็นนี้ออกมาแล้วเกมหน้าเขาจะเก็บไหม
1: เขาคงต้องเก็บแหละเราว่าม
0: ันเป็นธรรมชาติเขาเนาะ
1: แต่ว่าก็มีเหมือนกันนะความคิดเห็นเขาก็บอกว่าเอามันก็ดีกว่าที่เราจะเห็นพาดหัวว่าคนญี่ปุ่นไปทิ้งขยะเลี่ยราดในต่างประเทศ
0: อ่ะก็ถูกใช่ไหมล่ะ
1: อ
0: ่
1: ะเขาก็มองอีกมุมนึง
0: เขาก็มีส่วนที่ดีมันอาจจะมีบางพื้นที่หรือว่าในมุมพื้นที่ส่วนตัวที่เขาอาจจะแบบสบายๆนิดนึงหรือว่าก็สบายๆแบบเราล่ะคือไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่ที่สาธารณะหรือไปที่บ้านเราก็ไม่เก็บทั้งนั้นน่ะเราก็เสมอต้นเสมอปลายไปเลย
1: เสมอต้นเสมอปลายเลยเหรอ
0: ถามว่าดีไหมก็ไม่ดีใช่ไหมล่ะก็ไม่ดีใช่ไหมล่ะ พราะนั้นก็ถ้าทำอะไรได้สักที่หนึ่งมันก็คงก็ทำไปเถอะเนาะอะไรที่ดีอยู่แล้วอะ
1: แต่ว่าเขาก็เป็นแรงบันดาลใจให้อีกหลายๆภาคส่วนเหมือนกันนะที่เขาก็ยังเก็บเนาะ
0: ใช่แต่ข่าวนี้มาเสียนะจริงเสียอยู่นะเขากำลังชมหล่อๆเลยอะถ้าเบรกเอี้ยเลยนะหัวที่มาตรงเนี้ย
1: ใช่นะคะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังเราติดตามกันหน่อยผ่านไปแล้วนะคะเรียกได้ว่าประทับใจเลยแหละกับโครงการนี้นะคะโครงการอิ่มท้องอุ่นใจ360 องศา

0: ปากใจตราแม่ครัว
1: ครับผม
0: ตอนรักป่ารักชุมชนณปากคลองท่าทองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่19ถึง21มิถุนายนที่ผ่านมานะคะ
1: ค
0: ือโครงการนี้เนี่ยเขานำทัพจิตอาสารักโลกนะคะโดยคณะผู้บริหารจากบริษัทตราแม่ครัวจำกัดและบริษัท360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดรวมพลังดารารักโลกแล้วก็แฟนข่าวนะคะลงพื้นที่ทำกิจกรรมกันอย่างเข้มข้นเลยซึ่งไฮไลท์สำคัญก็คือการลุยโคลนไปปลูกป่าชายเลนกว่า 1,000 ต้นนะคะ
1: โอ้ดีจัง
0: เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งแล้วก็มีกิจกรรมอีกเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นเนรมิตแปลงผักสวนครัวไปทาสีสนามเด็กเล่นนะคะมอบเครื่องเล่นใหม่ให้น้องๆ โรงเรียนวัดเขาพระนิ่มแล้วก็มีการแข่งขันทำอาหารด้วยน
1: ะ
0: โดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นกับผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างคุณค่าร่วมให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
1: ครับผม
0: นะคะก็เดี๋ยวติดตามแล้วกันเนาะจะมีโครงการดีๆแบบนี้คุณได้ร่วมกิจกรรมอีกเมื่อไหร่เดี๋ยวมาบอกกัน
1: ครับฟังดูสนุกดีด้วย
0: ใช่ค่ะอ่ะอยู่กับพี่โบนะ
1: ครับเดี๋ยวไปเก็บขยะกันไหม
0: ฮะ
1: ตาลอยแล้วตาลอยแล้วเฮ้ยเราฟังว่าชาติญี่ปุ่นเขาอย่างนี้เราก็รู้สึกว่ามีกำลังใจไง
0: เราช่วยแฟนซักผ้ายัง
1: ทำไมพูดแรงจังอ่ะพูดแรงนึงอ่ะ
0: ไม่รู้จะกดอะไร
1: ไม่มีแรงกดด้วยอ่ะไปเพย์ต่อดีกว่า
2: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: ใกล้บ้านคุณ
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: J Playlist 55 Minutes DJ Bo
3: นี่ก็ยังคุยกับพี่ต๊อกอยู่เลยนะครับเรื่องของคุณพ่อบ้านญี่ปุ่นเนี่ยบอกว่าจริงๆเขามีหลายๆอย่างที่เราน่าเป็นแบบอย่างนะอย่างเช่นการเก็บขยะหรืออะไรแบบเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็รู้สึกว่าต่อให้มันมีประเด็นว่าแม่บ้านออกมาแซวอย่างเงี้ยแต่มันก็เป็นเรื่องที่ผมว่าทำแล้วมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีต่อชาติเขาอยู่ดีนะว่าแบบมันก็ยังมีวินัยอ่ะไม่ว่าเขาจะไม่ได้ทำทุกที่ก็เถอะแต่ว่าตรงนี้ก็ไม่ได้มีใครบังคับอ่ะแต่ว่าเขาก็แสดงถึงความเป็นคนที่มีระเบียบแล้วก็แสดงให้เห็นอยู่ก็คือน่าชื่นชมอยู่ดีแหละผมว่าเนาะแต่ว่าต่อให้ที่บ้านจะไม่ได้ทำอะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องของเขาละกันเนาะจริงๆถ้าบางคงไม่ได้ทุกคนหรอกผมว่าผู้ชายญี่ปุ่นหลายคนที่บ้านเขาก็น่ารักเขาก็ช่วยภรรยาดูแลทำความสะอาดบ้านอาจจะไม่ทุกคนแต่ว่าบังเอิญคนนี้เนี่ยคุณภรรยาเขาออกมาโพสต์ไงมันก็เลยเป็นข่าวแบบขำๆออกมานะครับผมเอาเป็นว่าตอนนี้ก็11โมงอีก13นาทีแล้วนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับโบนะฮะกับที่นี่ 106.5 Green Wave เรามีอยู่ด้วยกันแล้วนะครับน้องเซซีบอกเมื่อวานพี่โบหายไปไหนครับเมื่อวานเนี่ยโบไปทำธุระกับที่บ้านมาไปเรื่องของคือเรื่องของซื้อขายที่อะไรอย่างเงี้ยพ่อเขาจะซื้อขายแล้วก็บังเอิญมันมีชื่อเราด้วยก็เลยต้องไปแสดงตัวถ้าออกใบมอบอำนาจก็วุ่นวายอะไรก็ไม่รู้สุดท้ายก็เลยต้องขออนุญาตเมื่อวานลา1วันนะครับไปเคลียร์ธุระกับที่บ้านมาเมื่อวานขอบคุณพี่ยูด้วยที่มาอยู่ช่วยแทน1วันนะครับขอบคุณมากๆเดี๋ยวพี่ยูจะมีมาแทนอีกหลายวันเลยขอบคุณล่วงหน้าด้วยละกันนะครับเอาเป็นว่าชั่วโมงนี้พูดคุยทักทายได้เหมือนเดิมผ่านแอปพลิเคชันของ Airtime ฟังฟินนะคุณผู้ฟังแล้วก็อยากจะขอเพลงอยากจะแนะนำอะไรเข้ามาก็ส่งเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเพลงแรกนี้เปิดงานของสแตมป์ให้ฟังก่อนนี่คือเพลงเธอเองครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนเลยนะฮะ

มีคนถามว่าวันนี้ดีเจโบเซตผมมามีงานต่อแน่ๆเลยใช่ครับผมนี่ไงคุณอรพินบอกถูกบอกว่าเดี๋ยวจะไปข่าวช่องวันเหรอคะมาจัดรายการกินเวฟทันเหรอคะก็สับๆกันไปตรงนี้นี่แหละคุณผู้ฟังนะฮะช่วงนี้ก็จะไปโปรโมทซิทคอมใต้โต๊ะทำงานนะครับก็จะได้เห็นกันบ่อยเมื่อคืนนี้ก็ไปรายการแฉมาทั้งโบเผือกอาร์ตเลยคุณผู้ฟังก็ไปเจอกับพี่น็อตพี่มดนะครับแล้วก็แจ็คมาเมื่อคืนนี้นะครับใครได้ดูกันบ้างส่วนวันนี้เดี๋ยวก็จะมีไปรอบวันเหมือนกันนะครับช่วงเที่ยงตอนนี้นี่แหละก็จะแบบไปมานะคุณผู้ฟังช่วงนี้เนี่ยแล้วก็วันนี้วันอังคาร3 ทุ่มครึ่งคืนนี้ก็อย่าลืมติดตามกันได้นะครับสำหรับซิปคอนใต้โต๊ะทำงานทางช่องวัน31นะครับ3 ทุ่มครึ่งแล้วก็ดูย้อนหลังได้ที่แอปวันดีนะครับวงนะครับนี่คือ Rookie Devils Concert นะฮะคุณผู้ฟังเป็นคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทองกันเลยทีเดียวนะครับพบกับ7เมนโวโครุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปนะแต่ละชื่อนี่คือสุดๆไปเลยฮะไม่ว่าจะเป็นวอร์มวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์นุ่นนิวชวรินทร์แจ็คกี้จักรินทร์มาร์คคริสแล้วก็คอปเปอร์จากวงบัสด้วยนะครับซึ่งคอนเสิร์ตนี้เนี่ยเขาบอกไม่ใช่มิวสิกเฟสติวัลทั่วไปแต่ว่าจะเป็นธีมคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบที่ถูกร้อยเรียงเรื่องราวนะครับแล้วก็การแสดงขึ้นมาเพื่อผู้ชมคอนเสิร์ตโดยเฉพาะเลยเขาบอกไม่ว่าจะเป็นโชว์สุดพิเศษเพลงที่ทำมาสำหรับคอนเสิร์ตนี้เท่านั้นนะครับรวมถึงการคอลแลบแบบสุดเซอร์ไพรส์เลยซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นบนเวทีนี้ที่เดียวเท่านั้นและที่สำคัญก็คือมีเพียงรอบเดียวไม่มีไลฟ์ไม่มีรีรันนะครับมาสัมผัสเสียงร้องจาก Rookie Devils ทั้ง7แบบสดๆได้นะครับวันเสาร์นะฮะวันเสาร์ที่26 กันยายน 2026นี้ที่ไบเทคไลฟ์นะครับเปิดจำหน่ายบัตรนะฮะบนช่องทางออนไลน์นะครับวันเสาร์นี้27 มิถุนายนเริ่ม10 โมงเป็นต้นไปนะครับทาง ticketmajor.com นะครับแล้วก็เปิดจำหน่ายบัตรทุกช่องทางปกติในวันอาทิตย์ที่28นะครับคุณผู้ฟัง10 โมงเป็นต้นไปเหมือนกันทาง ticketmajor ทุกสาขานะครับราคาบัตรนะครับ5,200 4,700 4,500 4,000 3,500 3,000แล้วก็2,700 บาทติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ A Time Showbiz ทุกช่องทางเลยนะครับผม

0: Track
1: มาถึงนะครับนี่คือ Chilling Track นะครับกลางชั่วโมงแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังวันนี้หนึ่งเพลงที่เลือกมาเปิดให้เป็นงานจาก Tattoo Color นะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงล่าสุดที่ปล่อยมาแต่ว่าปล่อยมาสักพักแล้วชื่อเพลงว่าขอให้เราทั้งคู่โชคดีเพลงนี้เป็นเพลงความหมายดีๆนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่า Tattoo Color ทุกๆอัลบั้มเนี่ยเขาจะมีเพลงช้าแบบโดนๆเนี่ยทุกอัลบั้มจะต้องมีเพลง2เพลงคือจริงๆอ่ะเพราะทุกเพลงแต่มันจะมีแบบที่พีคมากๆเนี่ยทุกอัลบั้มจะต้องมีนี่คืออีก1เพลงที่ต้องบอกว่าเป็นเพลงช้าพีคๆอีก1เพลงในอันนี้ในมุมมองของโบเองนะครับของ Tattoo Color ในอัลบั้มชุดนี้เลยชอบมากฟังกันดูฮะขอให้เราทั้งคู่โชคดีจาก Tattoo Color ครับ

ยซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Your โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันและ

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: มาถึงช่วงท้ายชั่วโมงนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราต้องเบรกกันสักครู่หนึ่งนะครับแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับกับที่นี่ 106.5 Green Wave ยังอยู่กับโบนะครับแล้วก็เพลงไหนที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังเพิ่มเติมเนี่ยอีก1ชั่วโมงสุดท้ายสามารถขอเข้ามาได้เลยผ่านแอปพลิเคชันของ Airtime ฟังฟินส่งมาได้เลยแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันนะครับผม
1: DJ Playlist 55 Minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: เพื่อนเป็นหมอ
4: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
5: คือเวลาลูกไม่สบายว่าเครียดแล้วนะตอนกินยานี้ยิ่งเครียดกว่าเดิมอีกอ่ะ
4: เพื่อนเองก็เคยเจอคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่เครียดเหมือนพี่โบนี่แหละค่ะปัจจุบันทางการแพทย์เราเองก็ยังมียาในรูปแบบเม็ดฟูด้วยนะคะพี่โบซึ่งผลิตมาเพื่อลดปัญหาของการกลืนโดยเฉพาะค่ะ
5: ผมก็เคยได้วันก่อนเนี่ยปวดหัวนะไปร้านยาเนี่ยเห็นพาราเซตามอลแบบเม็ดฟูขนาด500มิลลิกรัมตัวนี้เนี่ยแค่หย่อนลงน้ำเครื่องแก้วรอละลายจนหมดแล้วก็ดื่มกินง่ายมากไม่ต้องฝืนกลืนเม็ดใหญ่เลยเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่น้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปนะทานได้หาซื้อก็ไม่ยากที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับ
4: แต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ลูกๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้กลับมาแข็งแรงไวๆ
3: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดย Tempra Fish ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
7: อีเกียเซลลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
8: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
9: คุณมีกลิ่นหืนไหม
10: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
8: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
11: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
8: เคี้ยวมันเต็มเม็ด

0: ข้าวตังข้าวตัง
1: ดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมช้อยส์มัมเลือก
2: เมียวเลิฟ
4: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอ่ะมาอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลทีไรอ่ะทัดใจซะทุกชิ้นอินเด็กซ์เคลียร์แรนเซลลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา
5: วิธี Save Energy แบบ
6: สวัสดีครับต้นธนสิทธิ์ครับวิธีดูแลโลกของต้นก็เหมือนการดูแลเสียงเพลงดีๆสักเพลงนั่นเองนะครับก็คือต้นจะเลือกใช้ทุกอย่างอย่างพอดีและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆต้นจะเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงที่ประหยัดพลังงานถ้าไม่ได้ใช้งานก็ปิดทันทีไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้บางวันต้นก็เลือกอยู่เงียบๆฟังเพลงเบาๆชิลๆเปิดหน้าต่างรับลมแทนเปิดแอร์ครับเพราะต้นเชื่อว่าการใช้ชีวิตในจังหวะที่พอดีไม่ใช่แค่ดีต่อใจแต่ยังดีต่อโลกของเราด้วยครับ
5: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: Green News
6: โดย
7: และ High and See คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย
8: เวลาของ Green News นะคะติดตามกันต่อค่ะจากกรณีแผ่นปูนกันสาดของอาคารพาณิชย์เก่าในเขตสัมพันธวงศ์ทรุดตัวแล้วก็ถล่มลงมานะคะกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานโยธาแล้วก็สำนักงานเขตได้ประสานความร่วมมือกับกรมโยธาธิการและผังเมืองแล้วก็วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งคณะทำงานนะคะเพื่อตรวจสอบโครงสร้างอาคารเก่าในพื้นที่ค่ะโดยเน้นอาคารที่มีอายุการใช้งานนานอาคารที่มีลักษณะการก่อสร้างในรูปแบบเดียวกันหรืออาคารที่เริ่มปรากฏร่องรอยความเสื่อมสภาพเพื่อประเมินความปลอดภัยขณะเดียวกันก็ให้ทุกสำนักงานเขตเร่งประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้คำแนะนำเจ้าของอาคารหรือผู้ที่ใช้อาคารหมั่นตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ประกอบอาคารภายนอกที่อาจจะได้รับผลกระทบจากอายุการใช้งานแล้วก็สภาพอากาศด้วยซึ่งประชาชนสามารถติดต่อแจ้งขอตรวจสอบกันสาดอาคารเก่าได้นะคะทางไลน์ของสำนักงานควบคุมอาคารสำนักงานโยธา line @bmae permit โดยจะมีเมนูให้กดเพื่อแจ้งเรื่องขอให้ตรวจสอบค่ะรอบหน้ายังติดตามด้วยกันเดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมานะคะ

0: ำทั่วประเทศ
1: และ High and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย High and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำพาเล
2: ่ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
3: กลับมาอยู่ด้วยกันนะครับชั่วโมงที่2ครับผมกับที่นี่ 106.5 Green Wave นะครับชั่วโมงที่2กับโบแล้วนะครับวันนี้วันอังคารนะฮะคุณผู้ฟังวันนี้วันอังคารที่23มิถุนายนนะครับแป๊บๆนี่เดือนมิถุนายนก็จะผ่านไปอีก1เดือนแล้วอย่างรวดเร็วนะครับเรียกว่ากลางปีเนี่ยมาถึงแล้วแล้วก็กำลังจะผ่านไปถึงครึ่งปีหลังกันแล้วคุณผู้ฟังเดือนหน้านะครับเดือนกรกฎาคมวันเกิดของโบด้วยนะครับเป็นเดือนเกิดของโบด้วยไม่ได้คาดหวังอะไรก็คือเล่าให้ฟังเฉยๆว่าเดือนหน้าจะอายุ44เต็มแล้วนะครับก็ครึ่งปีใครที่รู้สึกว่าครึ่งปีแรกเนี่ยยังมีหลายๆอย่างที่เรายังเคลียร์ไม่เสร็จครึ่งปีหลังก็ขอให้เคลียร์ให้มันเรียบร้อยนะครับแล้วก็หวังว่าครึ่งปีหลังจะเป็นครึ่งปีที่ดีมากๆขอให้ดีกว่าครึ่งปีแรก

0: พื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: รู้ว่าในทุกๆวันเนี่ยเราใช้สายตาเยอะมากเลยนะหมอนะไม่ใช่ไม่อยากดูแลนะแต่ว่าไม่รู้ว่าอาการแบบไหนที่ตาเขาเนี่ยกำลังส่งสัญญาณหาเราว่ามันไม่ไหวแล้ว
0: ถ้าระหว่างวันเริ่มรู้สึกตาแห้งแสบตาจนต้องกระพริบตาทีทำงานไปสักพักเริ่มปวดกระบอกตาลามไปปวดถึงท้ายทอยจนคิดว่าตัวเองเป็นออฟฟิศซินโดรมหรือเวลาเงยหน้าขึ้นมาจากจอคอมมองไปไกลๆแล้วภาพเบลอต้องรอปรับโฟกัสสักพักถึงจะชัดถ้ามีอาการเหล่านี้ทางการแพทย์เราเรียกว่าดิจิตอลไอสเตรนเป็นสัญญาณว่าดวงตาถูกใช้งานหนักเกินไปจนล้าถ้ามีอาการเหล่านี้ให้ละสายตาจากจอแล้วพักด่วนเลยค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวีต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: Orange Express
1: ร้านซักผ้าพี่บัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
2: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้ ReBeFortวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: โฮลิก้าโกลด์มอลล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เอฟดวนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ HBAM Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกิน

0: ชีวิตยุคนี้จะทานอะไรต้องคิดถึงคุณประโยชน์อาหารเป็นหลัก
1: คุณคะความหอมอร่อยก็ต้องครบนะคะลองนี่สิคะ
0: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียงแค่เหยาะ
2: หอมโหน่ากินอ่ะอร่อย
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง

ซิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิครินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

นี่คือคัสเซ็ตคลับนะครับมาช่วงท้ายชั่วโมงแบบนี้ครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงหน้าฝนใช่ไหมฝนตกแบบไม่ต้องคาดหวังก็คือตกแน่นอนนะฮะในกรุงเทพในส่วนที่เราไม่ได้ต้องการฝนขนาดนี้ก็ตกจังบางจังหวัดนี่เขาแห้งแล้งนะฮะปลูกทำเกษตรกรรมปลูกข้าวปลูกข้าวปลูกกันไม่ได้เลยเพราะมันแห้งแล้งมากฝนก็ไม่ไปตกตรงนั้นนะเออนะครับปีนี้เขาบอกว่ามันจะแล้งนานแล้วก็แล้งยาวกว่าทุกๆปีด้วยเนื่องจากเรื่องของโลกของเราที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยก็เลยเจอฝนค่อนข้างเยอะถ้าพูดถึงคนกรุงเทพนะครับก็เลยหยิบเพลงนี้มาฝากกันในช่วงท้ายชั่วโมงแบบนี้นี่คือเจ้าสาวที่กลัวฝนครับเป็นงานออริจินอลเลยจากพี่เต๋อเรวัตพุทธินันท์ครับ

0: ใกล้ชั่วโมงแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ต้องลากันไปแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิม11โมงจนถึงบ่ายโมงแบบนี้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกข้อความด้วยนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันเพลงไหนยังไม่ได้เปิดก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพยายามทยอยเปิดให้ฟังอีกทีละกันนะครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของชาว Green Wave ทุกๆคนนะฮะมีความสุขมากๆพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ส่วนวันนี้เดี๋ยวอยู่ต่อกับ DJ PU นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสกระชายขาว
2: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซูเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซูเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
3: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
4: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: อาหารแมวและสุนัขแคนิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
1: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
2: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
1: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
2: ที่ไหนนะคะขออีกที
1: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
3: ก๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซ่ำระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิบล็อกตราบ้านที่เข้าใจบ้าน

0: Ultimate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

ดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอลล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน 2569 สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

0: ้านรั่วใครผิด
1: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
2: ก็คนนั่นแหละเลือกของไม่ดี
1: ต้องโทษคน
0: หยุดโทษกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซต์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร์

0: โอกาสไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆเมื่อมันมาถึงเราต้องคว้ามันไว้ให้แน่น
1: Club Inspire Day Club Inspire Day
2: Club Inspire Day
0: เจ็ดเจ็ดพิพัฒน์จากคนที่ไม่เคยฝันอยากเป็นดาราสู่นักแสดงแถวหน้าของเมืองไทยเต็มที่ทุกบทบาทพร้อมเปลี่ยนทุกโอกาสให้กลายเป็นความสำเร็จปลดล็อกเคล็ดลับไปกับดีเจอั๋นภูวนาถพุธนี้3ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
2: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามิวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิพย์ฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิพย์ฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
2: ขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและประกันสุ
3: ขไปเข้าศูนย์กัน
4: 0%กับเล็กตาซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
5: ่อร่อยมาก
4: ดื่มเล็กตาซอยสูตรน้ำตาลทราย

0: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิ
1: ฮะอินอะไรนะ

0: ุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: แค่เปิดก็ว้าวว้าว
2: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: เพราะลำไส้คือสมองที่2ของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
4: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่เกือบหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
3: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
1: Legalos อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าวว้าว
2: Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

0: ิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique
6: We ask questions and think why.
7: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
8: That's how we learn to think for ourselves.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
9: ์1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
10: ้ข้าวตังข้าวตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
11: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
10: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
11: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
10: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
12: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
10: มัมช้อยส์มัมเลือก
11: เมียวเลิฟ
9: เร่งรีบตองนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
13: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าไทยนี้ Cover Night Live Moonlight Loungeปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาดวันหวาน

0: ช่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ลุ้นบัตรฟรี Greenwave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
1: Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะHappy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติก
3: ไว้ติดตาม Green News ด้วยกันต่อนะคะเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคกรมปศุสัตว์โดยสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์เขาทำอีบุ๊กขึ้นมาค่ะเลือกเนื้อเลือกไข่สดอย่างไรให้โอเคเพื่อเป็นคู่มือฉบับประชาชนนะคะในการให้คำแนะนำแล้วก็เป็นข้อบ่งชี้สำหรับการเลือกซื้อเนื้อสัตว์และไข่ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสุขอนามัยภายใต้ปศุสัตว์โอเคซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ที่สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อจากสถานที่จำหน่ายที่กรมปศุสัตว์ให้การรับรองว่ามีความปลอดภัยผ่านการควบคุมมาตรฐานการผลิตตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์โรงฆ่าสัตว์หรือสถานที่รวบรวมไข่สดจนได้เนื้อสัตว์และไข่สดปลอดภัยสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งที่มาของสินค้าได้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่จะช่วยให้ผู้บริโภคเข้าใจวิธีสังเกตลักษณะทางกายภาพของเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่เนื้อเป็ดเนื้อหมูเนื้อวัวและไข่สดได้อย่างถูกต้องรวมถึงมีข้อแนะนำด้วยนะคะเกี่ยวกับอันตรายจากสารเร่งเนื้อแดงอันตรายจากการเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ที่ไม่ถูกสุขอนามัยค่ะรอบหน้ายังกลับมาติดตามด้วยกันต้นชั่วโมงกับ Green Update นะคะ
1: Green News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบHappy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy
4: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
5: สวัสดีวันอังคารนะจ๊ะอังคารหวานฉ่ำกับพี่ยูนะครับ

0: พลงเพราะเยอะมากที่ Green Wave
1: ชั่วโมงนี้นะครับมีแจกบัตรเข้ามาในไลฟ์นะครับ1 รางวัล 2 ที่นั่งนะจ๊ะส่วนกติกาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยว

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวเข้มมาที่ว่าบาลสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: ก ติกาวันนี้นะครับง่ายๆครับคุณผู้ฟังครับเพราะว่าในครั้งนี้นะฮะศิลปินใครมาบ้างใครรู้คำตอบนะจ๊ะส่งมาเลยด่วนๆตอบถูกตอบเร็วที่สุดนะครับรับไปเลย1รางวัล2ที่นั่ง

0: ตอนนี้ได้ผู้โชคดีแล้วนะครับเดี๋ยวมีทีมงานติดต่อกลับไปนะจ๊ะ
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

ดีนะฮะยินดีกับคุณสุภัทราด้วยนะครับเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปนะครับตอบถูกตอบเร็วมากๆนะครับโบกี้แล้วก็ว่านนะฮะเขาว่าในครั้งนี้นะครับ

0: พื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ช่วงนี้เครียดแล้วก็ท้องเสียบางวันก็อารมณ์แปรปรวนป่วยวนไปอีกไม่รู้จะหาสาเหตุโรคไหนก่อนดีเนี่ยอ
0: าจจะเริ่มจากลำไส้ของเราก็ได้นะคะเพราะว่าลำไส้เปรียบเสมือนสมองที่2ของร่างกายมนุษย์ถ้าจุลินทรีย์ในลำไส้เสียสมดุลจะทำให้ระบบของร่างกายเรารวนไปหมดเลยค่ะลองตรวจเช็คสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ดูนะคะพี่เป้จะช่วยบอกสาเหตุได้มากขึ้น
1: เรื่องตรวจสมดุลจุลินทรีย์พี่เป้ว่าที่นี่ดีนะครับเพราะที่เครือโรงพยาบาลพญาไททุกสาขาก็มีโปรแกรมตรวจจุลินทรีย์ในลำไส้กัดไมโครไบโอมช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงโรคได้เหมาะกับคนที่มีปัญหาสุขภาพแต่ตรวจไม่เจอสาเหตุหรือคนที่ต้องการมีสุขภาพดีแบบ longevity เขาก็มีแพทย์ชำนาญการช่วยวางแผนเพื่อเราโดยเฉพาะได้ตรวจแบบนี้พี่เป้ว่าครบดีเหมือนกันนะครับ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
4: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
5: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
6: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
7: ดีค่ะ
8: คุณมีกินหืนไหม
7: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
6: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
9: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
6: เขียวมันเต็มเม็ด
9: จากไรทิพย
5: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
10: ่ชอบคนละอย่างก็ไปด้วยกันได้สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสครั้งที่30สายกินเช็คอินร้านอร่อยสายแฟชั่นแวะทุกบูธไม่มีหลุดสายคุ้มลดแรงจนต้องตุนสายบิวตี้ลองสีไหนก็ใจสั่นสายกรี๊ดฟินติดขอบเวทีครบทุกไลฟ์สไตล์ที่สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสช็อปกินฟินเป๊ะทุกสายไปด้วยกันนะ 25-28 มิถุนายนนี้หอ 98-100 ไบเทคบางนา
11: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living Mall ที่ไรอะทัดใจสักทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา

0: ขออำนาจขอบารมีขอให้การงานรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าขอพรกับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube Airtime ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและไฮลักซ์ทราเวลเกรเตอร์ทูเกเตอร์
2: เดินสับแบบมั่นใจจนใครก็ต้องมองเอ้าพอง
3: Proud to be pride and right to love ความพิเศษที่สร้างได
4: ้มีความสุขที่จะรักในทุกรูปแบบฉลองคลายมันกับ Music Day เติมความรู้สึกดีกันยาวๆตลอด48ชั่วโมงทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave
5: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวอาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: Smiley Request
7: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
8: สิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์

0: ีหลายคนชอบเพลงนี้นะครับเขาบอกว่าเพราะมากๆเลยเพลงนี้ชื่อเพลงว่าทุกวันพรุ่งนี้นะครับทิวลิเบิร์ดแล้วก็พี่ปัมมี่นะฮะสมายลี่รีเควสขอบคุณด้วยนะครับ Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสินครับแล้วก็ซิคาลินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจซิคาลินครับ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตซิคาลินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิคาลิน
0: ส่วนช่วงคลาสเสร็จคลับนะครับก็เพราะไม่แพ้กันนะฮะเพราะไม่แพ้กันผมหยิบเพลงของพี่เบิร์ดมาฝากนะฮะชื่อเพลงว่าหัวใจ

0: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์International Healthcare Week ที่ศูนย์สิริกิติ์ 8-10 กรกฎาคมนี้จัดโดย Informa Markets
1: มาฟังเพลงใหม่กันบ้างนะครับเพลงใหม่วันนี้นะครับเป็นเพลงใหม่จากพี่แว่นใหญ่นะครับชื่อเพลงว่ากอดความทรงจำเขาบอกว่ากอดความทรงจำเนี่ยเกิดจากความคิดที่ว่าความทรงจำดีๆบางครั้งก็ทำให้เราเจ็บปวดได้มากกว่าความทรงจำที่เลวร้ายนะครับเพราะว่ายิ่งเป็นช่วงเวลาที่สวยงามมากเท่าไหร่เนี่ยเมื่อวันเวลาพามันผ่านพ้นไปความรู้สึกที่หลงเหลืออยู่กลับยิ่งชัดแล้วก็ยิ่งลึกซึ้งขึ้นเท่านั้นนะฮะเพลงนี้ชื่อเพลงว่ากอดความทรงจำจากพี่วันใหญ่ครับ

0: ังกรีนเวฟระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: ร่างกายคนเราเนี่ยสูญเสียแคลเซียมตลอดเวลาถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็แค่กินอาหารที่มีแคลเซียมสูงก็พอจะได้อยู่ไหมหมอ
1: ส่วนใหญ่เราจะกินไม่พอกับที่เสียไปนะสิคะพี่เฟียถ้าเราจะกินให้ถึงจริงๆนมสดต้องดื่ม 3-4 แก้วใหญ่ๆใน1วันบรอกโคลีจะต้องกิน 1.5 กิโลกรัมต่อวันค่ะถึงจะได้แคลเซียมที่ร่างกายดูดซึมเข้าไปใช้ได้จริงครบตามเกณฑ
2: ์ถ้าต้องกินเยอะขนาดนั้นน่ะพี่ไม่ไหวจริงๆอ่ะแต่ดีนะที่มีอาหารเสริมยิ่งตัวที่พี่กินน่ะมีทั้งแคลเซียมที่ช่วยบำรุงแล้วก็เสริมสร้างกระดูกมีคอลลาเจนไทป์ 2ที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของข้อมีวิตามิน D3 ช่วยในการดูดซึมแล้วก็นำพาแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายได้ดีเนี่ยพี่พกติดกระเป๋าไว้เลยเอาไว้กินหลังอาหาร
1: ถ้าเริ่มก๊อกแก๊กเริ่มเสียวแป๊บอย่าปล่อยผ่านเด็ดขาดเลยนะคะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
4: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอลเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและประกันสุข
5: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
6: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
7: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
8: ๆ What makes a thinking school student unique?
9: We ask questions and think why. We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
10: That's how we learn to think for ourselves.
7: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
11: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคงานเดียวที่ทำให้ทุกคนร้องว่าจัดแล้วจัดแล้วจัดบ้านสวยไม่ไหวแล้วบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคพบหลากหลายไอเดียแต่งบ้านจัดสวยรวยสุขทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังจาก Power by วัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านและของน่าช้อปอีกเพียบเจอกัน 20-28 มิถุนายนนี้ Impact เมือง

0: ดาชี
1: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
2: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
1: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
3: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
1: เด็กทานได้ใช่ไหม
3: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: ระบบกำลังทำการเคลียร์ความทรงจำพบความผิดปกติบางอย่างตรวจพบบุคคลหนึ่งยังคงอยู่ในส่วนลึกความทรงจำของคุณเพราะบางความทรงจำไม่สามารถลบได้ประมวลผลโดย Club Friday 108คำถามหัวใจแชร์108คำถามที่ยังขาดใจมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage วันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินGreen
6: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
7: สิ่งมีชีวิตต่อไปนี้นะคะน่าจะเป็นการยืนยันได้ดีนะถึงความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็ระบบนิเวศทางทะเลนะคะที่ได้รับการฟื้นฟูอย่างยั่งยืนโลมาหลังโหนกนะคะอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนองนะคะเขามาเปิดภาพฝูงโลมาหลังโหนกประมาณ 15-20 ตัวฝูงใหญ่เหมือนกันนะอยู่ในสภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะคะไม่มีร่องรอยของอาการบาดเจ็บหรือว่าภัยคุกคามจากเครื่องมือประมงนะคะเขารวมกลุ่มว่ายน้ำหากินอยู่ตามธรรมชาตินะคะบริเวณเกาะช้างจังหวัดระนองหลังจากเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราแล้วก็ลาดตระเวนตามวงรอบปกตินะคะโดยทางกรมอุทยานก็กำชับค่ะให้เพิ่มความเข้มงวดในเรื่องการลาดตระเวนป้องกันการทำประมงผิดกฎหมายแล้วก็ขอความร่วมมือด้วยนะจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวซึ่งเป็นเรือประมงพื้นบ้านในพื้นที่นะคะให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังลดความเร็วเมื่อเข้าไปใกล้เขตที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลหายากนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายแล้วก็ไม่เป็นการไปรบกวนพฤติกรรมตามธรรมชาติของโลมานะคะหลังจากนี้เนี่ยทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนองบอกว่าจะประสานงานร่วมกับทางศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนบนนะคะเพื่อที่จะเอาข้อมูลพิกัดแล้วก็ภาพวิดีโอที่บันทึกได้เนี่ยไปวิเคราะห์อัตลักษณ์แล้วก็ประเมินจำนวนประชากรที่แน่ชัด
8: ครับ
7: ตลอดจนจัดทำฐานข้อมูลด้วยเพื่อที่จะวางแผนเชิงพื้นที่ในการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากร่วมกับชุมชนชายฝั่งแล้วก็เครือข่ายอาสาสมัครในพื้นที่ต่อไปนะคะซึ่งการพบโลมาหลังโหนกรวมฝูงขนาดใหญ่ในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นดัชนีชี้วัดที่สำคัญนะคะว่ามาตรการการจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลแล้วก็การควบคุมกิจกรรมท่องเที่ยวประมงของทางอุทยานก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะคะแต่ว่าเราคงจะต้องช่วยกันดูแลอนุรักษ์แหละ
8: ครับผม
7: นะคะอะไรที่เป็นการที่จะไม่ไปรบกวนเขานะคะเพราะว่าอย่างบางทีเราตามท้องที่ทะเลต่างๆทั้งฝั่งส่วนใหญ่อันดามันอะไรเงี้ยเนาะจะเจอแบบมีวานบ้างโลมาบ้างหรืออะไรแบบนี
8: ้
7: นะคะที่ต่างๆเขาก็จะมีการแบบบันทึกภาพเอาไว้อย่างเงี้ยเวลาที่เขาจะมาแบบรวมกลุ่มกันรวมฝูงกันอะไรเงี้ยนะคะ
8: ครับผม
7: ช่วงหน้านะเดี๋ยวว่ากันต่อต้นชั่วโมงกลับมาติดตามด้วยกันค่ะ
8: ครับ Green
6: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
9: J playlist 55 minutes DJ PU
10: อยู่กันต่อนะครับอังคารหวานฉ่ำกับ PU นะครับคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมมานั่งไล่ดูเพลงนะตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยผมดูชื่อเพลงดูเนื้อหาเพลงแต่ละเพลงที่แบบว่าออกกันมาตั้งแต่ปี1990 1980อะไรเงี้ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยเปอร์เซ็นต์ในการออกเพลงรักเนี่ย น้อยคุณผู้ฟังน้อยกว่าเพลงอกหักเยอะเลยอ่ะเยอะมากๆเลยอ่ะนี่ผมเลื่อนสมมติเลื่อน10เพลงเจอเพลงรักสักเพลงนึงที่เหลือเป็นเพลงอกหักหมดเลยอ่ะโหแสดงว่าคนอกหักคนโสดเนี่ยมีมาเยอะแยะตั้งแต่สมัยยุค90เลยนะใครนึกเพลงรักออกนะครับส่งมาบอกหน่อยเด้อ

ข้อความนี้ข้อความจากคุณปิ่นนะคุณปิ่นเขาบอกว่าขอเพลงโลกนี้ต้องมีผู้ชายอย่างเธอของพี่มาช่าหน่อยค่ะจะขอให้กับสามีข้างๆอยากจะขอบคุณเขาที่เขาเนี่ยเป็นพ่อที่ดีเป็นสามีที่น่ารักตลอด16ปีที่ผ่านมาขอให้เป็นแบบนี้ตลอดไปนะคะพิมพ์มาแบบนี้คนโสดทำไงเนี่ย

เริ่มเข้าใจแล้วเริ่มเข้าใจวันนี้แหละทำไมวันอังคารเนี่ยอังคารหวานฉ่ำกับพีอยู่เนี่ยคุณผู้ฟังจะขอเพลงมาน้อยกว่าวันพฤหัสเข้าใจละไม่ค่อยอินนะไม่ค่อยอินเพลงรักนี่ไม่ค่อยอินนะ

ณผู้ฟังขอเพลงมากกว่ารักนะครับโอ้โหมันเยอะมากๆเลยคุณผู้ฟังนะฮะไม่แน่ใจว่าเอาของเวอร์ชั่นใครดีเป็นของพีทพลหรือว่าจะเป็นโรสซิลินทิปดีนะครับอ่ะส่งมาอีกทีครับคุณผู้ฟังแต่ว่ามีหนึ่งคอนเสิร์ตที่อยากจะมาบอกต่อมากเลยคือคอนเสิร์ตเนี้ยผมเห็นโปสเตอร์ปุ๊บนะเป็นคอนเสิร์ตที่น่าไปมากๆนะฮะเป็นของปีนี้แหละนะครับคอนเสิร์ตนี้เนี่ยชื่อว่า Lucky Devos Concert นะครับเป็นคอนเสิร์ตที่รวมเอาเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทองนะฮะพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่นะครับแห่งวงการทีป๊อปนะครับมีวอนะครับวอวรรณรัตน์นะครับมีต้าอูพิทยานะครับมีเก่งฮาริสมีนุนิวชวลินนะครับแล้วก็มีแจ็คกี้จักรินและมาร์คคิสและคอปเปอร์จากวงบัสนะครับเขาบอกว่าคอนเสิร์ตนี้เนี่ยไม่ใช่มิวสิกเฟสติวัลทั่วไปนะครับแต่เป็นธีมคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบที่ถูกร้อยเรียงเรื่องราวของการแสดงขึ้นมาเพื่อผู้ชมคอนเสิร์ตนี้โดยเฉพาะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโชว์สุดพิเศษนะครับเพลงที่ทำมาสำหรับคอนเสิร์ตนี้เท่านั้นรวมถึงการคอลแลบแบบสุดเซอร์ไพรส์นะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นบนเวทีนี้ที่เดียวนะจ๊ะและที่สำคัญอันนี้สำคัญมากจริงๆคือคอนเสิร์ตนี้เนี่ยมีแค่รอบเดียวครับคุณผู้ฟังแล้วก็ไม่มีไลฟ์ไม่มีรีรันนะครับมีแค่รอบเดียวจริงๆนะครับใครอยากไปเนี่ยมาสัมผัสเสียงร้องจากลูกี้ดีโวสทั้ง7แบบสดๆนะครับวันเสาร์ที่26กันยายนนะครับที่ Bytech Live นะครับโดยเขาเนี่ยจะเปิดจำหน่ายบัตรนะครับบนช่องทางออนไลน์นะครับวันเสาร์นี้นะจ๊ะวันเสาร์ที่27มิถุนายนนี้เริ่มเวลา10โมงตรงเป็นต้นไปนะครับที่ทาง www.thaiticketmajor.com นะครับแล้วก็จะเปิดจำหน่ายบัตรทุกช่องทางตามปกติในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนะครับเริ่มเวลา10โมงเช่นกันเหมือนเดิมนะฮะซึ่งอันนี้อยากให้ไปจริงๆว่าโหเป็นคอนเสิร์ตที่น่าไปมากๆนะฮะส่วนใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ A-Time Showbiz ทุกช่องทางเลยจ้ะแล้วก็คุณผู้ฟังบอกมาละว่ามากกว่ารักเนี่ยของใครแล้วก็บอกมาพอๆกันเลยเอาเป็นเวอร์ชันนี้แล้วกันนะฮะพีทพล

มีข้อความนะฮะขอจองเพลงสุดท้ายของชั่วโมงนี้ด้วยนะฮะโอ้โหจองเป็นคิวสุดท้ายเลยเขาขอเพลงเธอคือหัวใจของฉันนะฮะได้เลยครับคุณสรายุทธเดี๋ยวจัดให้นะครับแล้วก็ข้อความนี้บอกว่าขอเพลงนี้ของพี่ใหม่หน่อยค่ะ

ข้อความส่งมาบ่นว่าไม่เข้าใจเลยค่ะไม่เข้าใจเลยทำไมช่วง PU เนี่ยเน็ตสะดุดตลอดเลยไม่รู้ทีครับปัญหานี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันหรือว่าเป็นที่คุณตูนคนเดียวผมก็ไม่แน่ใจนะฮะคนอื่นมีใครเป็นไหมฮะช่วงผมเนี่ย

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน Your request โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันและ
1: ข้อความนี้เขาส่งมาบอกว่าผมอ่ะจัดเพลงสเขาเนี่ยหยุดขยับขาไม่ได้เลยนี่ขนาดเขาขับรถอยู่นะเนี่ยนะครับคุณปิยนุชนะฮะคุณปิยนุชถ้าเกิดคุณไม่ขยับขานี่รถไม่น่าถึงที่หมายนะฮะ 106.5 Greenway อะเมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องเน็ตสะดุดใช่ไหมฮะดูผ่านแอปใช่ไหมช่วงผมแล้วก็อยู่ๆก็หยุดเล่นไปนะฮะคุณอิดเนี่ยคุณอิดชนเขาบอกว่าเน็ตสะดุดนิดๆแต่ตอนเนี้ยรักสะดุดมากกว่าเน็ตโอ้ยส่งเพลงนี้เป็นกำลังใจให้นะฮะคุณอิดนะรักสะดุดนิดหน่อยนะ

0: ง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store อ
1: ีกหนึ่งข้อความนะฮะคุณสัตตะกมลนะฮะบอกว่าขอเพลงนี้หน่อยค่ะร้องให้แฟนเป็นประจำเลยค่ะ

ี๋ยววันนี้ทิ้งท้าย2เพลงนะจ๊ะก็จะมีโค้ดพิเศษนะครับจากบิลกินแล้วก็เธอคือหัวใจของฉันนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงเหมือนเดิมนะครับ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: คือเวลาลูกไม่สบายว่าเครียดแล้วนะตอนกินยานี้ยิ่งเครียดกว่าเดิมอีกอะ
2: เพื่อนเองก็เคยเจอคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่เครียดเหมือนพี่โบนี่แหละค่ะปัจจุบันทางการแพทย์เราเองก็ยังมียาในรูปแบบเม็ดฟูด้วยนะคะพี่โบซึ่งผลิตมาเพื่อลดปัญหาของการกลืนโดยเฉพาะค่ะ
3: ผมก็เคยได้วันก่อนในปวดหัวนะไปร้านยาเนี่ยเห็นพาราเซตามอลแบบเม็ดฟูขนาด500มิลลิกรัมตัวนี้เนี่ยแค่หย่อนลงน้ำครึ่งแก้วรอละลายจนหมดแล้วก็ดื่มกินง่ายมากไม่ต้องฝืนกลืนเม็ดใหญ่เลยเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่น้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปนะทานได้หาซื้อก็ไม่ยากที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับ
2: แต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ลูกๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้กลับมาแข็งแรงไวๆ
4: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดย Tempra Fish ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาพยาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพยาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวีต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
5: ฟังกรีนเวฟระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sofiel แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
6: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0 0%กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
1: ้1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ริก้าโกลมอล10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เร่งรีบตอนนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
3: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดี

0: ีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
1: เพราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Cure มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
2: โรงพยาบาลวัฒโนสดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: คานิวาคานิวาคานิวาคนไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: ถึงเวลาออกจากเซฟซอนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
6: มารออยู่แล้วนะคะเวลาของ Green News ติดตามด้วยกันต่อค่ะถึงแม้ว่าจะมีการบรรลุข้อตกลงสันติภาพในตะวันออกกลางเมื่อไม่นานมานี้แต่ดูเหมือนว่าความเชื่อมั่นจากหลายฝ่ายยังไม่ค่อยจะเต็มที่นะคะล่าสุดนี้ประธานธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB คริสตินรากาดออกมาเตือนค่ะว่าแนวโน้มเศรษฐกิจของยูโรโซนยังคงไม่แน่นอนคือเงินเฟ้อมีความเสี่ยงที่จะอยู่ในช่วงขาขึ้นแล้วก็การเติบโตทางเศรษฐกิจก็มีความเสี่ยงที่จะอยู่ในช่วงขาลงโดยความขัดแย้งในตอนออกกลางผลักให้ราคาพลังงานพุ่งขึ้นนะคะส่งผลให้เงินเฟ้อปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในยูโรโซนซึ่งประธาน ECB ก็แสดงความยินดีนะคะต่อข้อตกลงสันติภาพในตะวันออกกลางแต่ขณะเดียวกันก็เตือนด้วยว่าสถานการณ์ยังคงเปราะบางแล้วก็มีความเสี่ยงที่การหยุดชะงักหรือความตึงเครียดจะกลับมารุนแรงขึ้นอีกครั้งนึงค่ะรอบหน้ายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาค่ะ
5: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: ใกล้บ้านคุณ
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่มีเสน่ห์มากๆบนเวทีนะคะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาอยู่บนคอนเสิร์ตนะจะเป็นคอนเสิร์ตที่เขาออกตัวว่าเป็นคนตลกที่ร้องเพลงได้นิดหน่อยนี่นนทนนท์ค่ะเพลงใหม่ล่าสุดเลยนี่คือคำนั้นก่อนหน้านี้มีริสานาริสากับรักหมื่นครั้งมาถึงปั๊บบอกรักก่อนเลยนะคะ

สวัสดีทุกคนค่ะเป็นยังไงบ้างบ่ายนี้เป็นบ่ายที่ใสใสหรือเป็นบ่ายที่เริ่มหมดแล้วคะพี่อ้อยพอพี่ถามปั๊บนึงเริ่มหมดเลยเอ้าเลือกเพลงให้ตัวเองหน่อยสิคะอยากฟังเพลงไหนที่ตรงกับความรู้สึกตอนนี้ที่สุดส่งได้ในแอป A Time ฟังฟินนะคะ

0: จะว่าไปบ่ายนี้ก็เพลงหวานมากๆนะต่อเนื่องกันมา Bedroom Audio Paradox แล้วก็พี่กบทรงสิทธิ์นะคะซึ่งบทบาทพี่กบนั้นเข้มมากเพลงอบอุ่นละมุนละไมแต่ตอนอยู่ในทนายปีศาจนี่แบบโหดมากจริงๆรักเราไม่เก่าเลยค่ะอ่ะเพลงคุ้นๆเล่นให้ฟังแล้วมาถึงเพลงใหม่ล่าสุดบ้างดีกว่าน้องเพนส์ส่งเพลงนี้มาล่าสุดเลย
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก Debut Track โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ International Healthcare Week ที่ศูนย์สิริกิติ์ 8-10 กรกฎาคมนี้จัดโดย Informa Markets
0: เป็นนักร้องเสียงใสใสนะคะแต่งเองด้วยร้องเองด้วยเพลงชื่อว่าแค่เธอยิ้มฟังดูค่ะ

0: ดหัวเรื่องบินค่าไฟหาย
1: จำวนจ่ายไม่ได้
0: ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: พราะลำไส้คือสมองที่2ของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
1: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่กับหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
0: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ซวยรายวัน
1: แต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: บริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ข้าตังข้าตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมช้อยส์มัมเลือก
2: เมียวเลิฟ

0: ยืนชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
2: อัมพลฟู้ดเพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
3: บ้านรั่วใครผิด
4: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
5: ก็คนนั่นแหละเลือกของไม่ดี
4: ต้องโทษคน
3: หยุดทอดกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซด์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร
6: ์ชาแรกก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
7: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
8: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
9: Ikea Sale ลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช้อปเลยที่ IKEA บางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช้อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
10: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: ตอนรักยังรักไม่เท่ากันนะคะอย่าหวังว่าตอนเลิกกันความผูกพันจะเท่ากันเป๊ะๆนะคะบางทีนะมีแต่เราอะค่ะที่ยังผูกพันกับวันเก่าๆเขามีวันใหม่ๆไปเรียบร้อยแล้วโบกี้ไลออนกับส่วนต่างนะคะฟังเสร็จปั๊บทุกคนก็จะแบบส่งข้อความเลยอยากดูอยากดูใจเย็นๆค่ะยังแจกบัตรเรื่อยๆนะคะ1สิงหาคมโรงละครอักษราคิงพาวเวอร์โบกี้ไลออนขึ้นเวทีเดียวกับว่านวานๆด้วย
1: ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: ยังคงยืนยันค่ะเวลารักษาได้ทุกแผลแค่คุณต้องรอให้ไหวแค่นั้นแหละบอกไม่ได้ด้วยว่าเวลามากเวลาน้อยหัวใจแต่ละคนแตกต่างกันแต่ไม่มีความเจ็บไหนที่ไม่ต้องใช้เวลานะคะง่ายจากตินส่งท้ายชั่วโมงนี้ค่ะ
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
2: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
3: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์
2: กินเนาะ

ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน

0: เวลของคุณคืออะไรสำหรับชมไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือความมั่นคงที่ให้เราก้าวตามแพชชั่นได้อย่างมั่นใจชมเลือกแบบประกันเวล Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่ได้รับเงินคืน 10% ของทุนประกันภัยทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงอายุ89ปีและรับเงินก้อนสูงถึง 800% ของทุนประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญาก้าวอย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคงแบบประกัน Well Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตสนใจติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน 2569 สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

0: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอลล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Loungeปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาดวันวาน

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และ

0: ถือเป็นเพลงแรกๆเลยที่ทำให้รู้จักชื่อของเอ๊ะจิรากรนะคะเพลงนี้ดังมากๆเลยอ่ะไม่มีตรงกลางนอกเหนือจากข้อความในการขอเพลงแล้วนะคะมีหลายๆคนพยายามช่วยเลือกเพลย์ลิสต์ว่าชั่วโมงหน้าเอาเพลย์ลิสต์นี้สิคะพี่อ้อยคะเอาเพลย์ลิสต์แบบนี้ไหมขอบคุณมากเลยนี่เรามีเพลย์ลิสต์กันอยู่ทุกวันแต่จะบอกว่าชั่วโมงหน้าเพลย์ลิสต์ของพี่อ้อยวันนี้ได้มาจากการนั่งดูคอนเสิร์ตของใหม่เจริญปุระเอ้ยจะเป็นเพลย์ลิสต์อะไรเดี๋ยวรอลุ้นกันค่ะ
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: กินกับโยเกิร์ต
3: กินกับนม
2: กินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดได้อร่อย
3: ว้าว
2: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดมีชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแม็กกาแร
4: คุณครับวันนี้คุณมีประกัน
5: ยัง
4: ไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
6: ขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

0: แลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลวีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินอินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิ
3: ฮะอินอะไรนะ
2: อิน

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: Legal Loss อาหารมาแล้วเกรดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
2: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
4: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: ระบบกำลังทำการเคลียร์ความทรงจำพบความผิดปกติบางอย่างตรวจพบบุคคลหนึ่งยังคงอยู่ในส่วนลึกความทรงจำของคุณเพราะบางความทรงจำไม่สามารถลบได้ประมวลผลโดย Club Friday 108คำถามหัวใจแชร์108คำถามที่ยังขาดใจมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage วันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน Green
2: News โดย
3: และไฮแอนด์ซีคุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย
4: เวลาของ Green News นะคะกลับมาติดตามกันต่อค่ะสร้างสถิติขึ้นเป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดการของฟุตบอลโลกนะคะสำหรับลิโอเนลเมสซี่กัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาเหมา2ประตูพาทีมเอาชนะออสเตรียในศึกฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม J นัดที่2ทำให้เมสซี่ขึ้นเป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดการในฟุตบอลโลกนะคะอยู่ที่18ประตูแซงหน้ามิโรสลาฟโคเซ่อดีตกองหน้าทีมชาติเยอรมนี16ประตูพร้อมกับคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมไปครอง2นัดติดซึ่งชัยชนะในนัดนี้ของทีมชาติอาร์เจนตินาทำให้ทีมเก็บ6แต้มเต็มจากการลงเล่น2นัดก็การันตีเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายเรียบร้อยโดยอาร์เจนตินาจะลงสนามนัดสุดท้ายของกลุ่ม J เจอกับทีมชาติจอร์แดนเช้าวันที่28มิถุนายนนี้ตามเวลาประเทศไทยค่ะส่งท้ายกันนะคุณผู้ฟังพูดถึง Club Friday ค่ะหลายเรื่องราวใน Club Friday เริ่มต้นจากคนฟังที่โทรเข้ามาเล่าชีวิตจริงของตัวเองเรื่องราวของความรักความผิดหวังความสับสนหรือแม้แต่คำถามที่บางครั้งก็หาคำตอบไม่ได้และครั้งนี้ Club Friday The Series ขอพาทุกคนไปสำรวจอีกหนึ่งคำถามที่กำลังถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะในความสัมพันธ์ยุคปัจจุบันเมื่อคนสองคนยังรักกันแต่ความรักเพียงอย่างเดียวกลับไม่พออีกต่อไปรับชมได้นะคุณผู้ฟังทางแอปวันดีเท่านั้นรักแท้ที่ไม่ใช่แค่เราค่ะเรื่องราวของคู่รักที่ตัดสินใจเปิดความสัมพันธ์ให้มีใครอีกคนเข้ามาในชีวิตภายใต้ความเชื่อว่าความรักและอิสระสามารถเดินไปด้วยกันได้แต่เมื่อความรู้สึกเริ่มลึกซึ้งขึ้นเมื่อความผูกพันเริ่มเปลี่ยนแปลงและเมื่อหัวใจของคนเราซับซ้อนกว่าที่คิดคำถามสำคัญจึงไม่ใช่ว่าใครผิดหรือใครถูกแต่อาจจะเป็นว่าเรายอมรับผลของการตัดสินใจครั้งนั้นได้จริงหรือเปล่าคุณผู้ฟังติดตามได้นะคะ Club Friday The Series รักแท้ที่ไม่ใช่แค่เราแล้วก็รับชมย้อนหลังแบบเต็มอิ่มได้ค่ะทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นและโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะที่กลับมาอีกครั้งสำหรับลูกค้า AIS ค่ะสามารถรับสิทธิ์ดูวันดีพรีเมียมฟรีเดือนแรกนะคะเพียงกดดอกจัน559เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเพราะบางครั้งเรื่องราวความรักของคนอื่นก็อาจทำให้เราได้กลับมาทบทวนความรักของตัวเองอีกครั้งค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมานะคะ

0: ชั้นนำทั่วประเทศ
1: และ High and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย High and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำพาเล
2: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
3: DJ Playlist 55 Minutes DJ P.I.

ันนี้เอาเพลงนี้มาเป็นเพลงแรกในเพลย์ลิสต์พี่อ้อยเลยเกริ่นไว้แล้วว่าเพลย์ลิสต์วันนี้ได้มาจากการไปนั่งดูคอนเสิร์ตของใหม่เจริญปุระตอนที่ได้ฟังเพลงนี้มันจะรู้สึกอย่างหนึ่งนะคะคนบางคนมีความไม่มั่นใจในตัวเองเยอะมากไม่มั่นใจที่จะมีความสุขไม่มั่นใจว่าเธอจะรักฉันจริงหรือเปล่าวันนี้ลองมาหาเพลงกันดีกว่าเพลงที่มันบอกถึงความไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่คุณคิดถึงเพลงอะไรบ้างอย่าฝากความหวังใหม่เจริญปุระค่ะอ่ะพี่อ้อยต่อเพลงนี้ให้ด้วย

0: มีเยอะเลยค่ะที่ไม่กล้าถามเพราะว่าดูด้วยตาเปล่าพอรู้คำตอบเหมือนเพลงนี้เลยอยากรู้แต่ไม่อยากถามให้คุณช่วยกันหานะคะสนุกดีเหมือนกันนะบางเพลงพี่อ้อยเตรียมมาแต่เยอะมากเลยที่คุณช่วยกันเลือกและพอเห็นชื่อเพลงปั๊บว้าวเก่งจังเลยที่คิดถึงเพลงนี้ออกนะคะเพลย์ลิสต์พี่อ้อยวันนี้ค่ะเพลงที่มันบ่งบอกถึงความไม่มั่นใจในตัวเองคุณคิดถึงเพลงอะไรบ้างนะคะนี่ต่อเนื่องกันมาอย่าฝากความหวังคนเช่นนี้จากพี่แอมพรุ่งนี้จะรักฉันไหมสุนิตาลิติกุลค่ะอยากรู้แต่ไม่อยากถามเพลงต่อๆไปก็เพราะมากนะคะเพลงของความไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟิน

โดยซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B

กติแล้วเรามักจะเปรียบเทียบเสมออยู่แล้วนะคะยิ่งเห็นในโซเชียลเปรียบเทียบชีวิตเรากับชีวิตเขาหรือแม้แต่นะเปรียบเทียบตัวเรากับแฟนเก่าของเขาอุ๊ยแต่ก่อนเขาเป็นคนโรแมนติกมากเลยทำไมตอนเป็นแฟนเราไม่เห็นโรแมนติกเลยหรือแม้แต่ทำไมคนเก่าใส่ใจขนาดนั้นแล้วทำไมตอนนี้ถึงดูละเลยขนาดนี้อีกหนึ่งเพลงที่ดูเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองค่ะตัวแทนของใครไงจากส้มมาลี

โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

าใจละเวลาฟังแต่ละเพลงแต่ละเพลงที่คุณช่วยกันเลือกมานะคะวันนี้พี่อ้อยตั้งโจทย์เพลย์ลิสต์ว่าเพลงของคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนอกเหนือจากการไม่มั่นใจในตัวเองแล้วเนี่ยมันจะซ่อนความน้อยใจบางอย่างอยู่ในนั้นด้วย

0: ได้ว่ามันมีความไม่ค่อยมั่นอกมั่นใจอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็เลยไม่รู้ว่าความรักครั้งนี้ที่อยู่ในมือมันจะพังเหมือนเดิมหรือเปล่าจริงๆเรื่องนี้มันอยู่ที่มุมมองค่ะถ้าเราคิดว่าพังมาแล้วตั้งกี่รอบยังรอดเลยตั้งแต่นี้เป็นต้นไปไม่มีอะไรน่ากลัว
1: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
0: นี่มีคำถามน่าสนใจเขาบอกว่าพี่อ้อยคะเพลงเกี่ยวกับความไม่มั่นใจเนี่ยจะมีแต่เพลงเศร้าเหรอคะจริงๆมันก็มีเพลงสดใสน่ารักเหมือนกันนะคะบางคนไม่กล้าจะมีความสุขจนไม่รู้ว่าถ้ารักที่มีมันดีเนี่ยมันคู่ควรกับเราไหมนะปิดท้ายด้วย2เพลงนี้แล้วกันนะคะเพลงของความไม่ค่อยมั่นใจอ่ะเธอช่วยบีบมือฉันหน่อยวันนี้มันคือเรื่องจริง

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Perseus ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: กำลังอ่านข้อความเลยก็บอกว่าพี่อ้อยครับผมย้ายมาทำงานที่ต่างจังหวัดได้เกือบเดือนแล้วชีวิตดีขึ้นมากรถไม่ติดอากาศดีค่าครองชีพถูกแฮปปี้มากบอกเลยว่าไม่กลับไปทำงานที่กรุงเทพแล้วครับได้เลยค่ะสบายใจตรงไหนอยู่ตรงนั้นเพราะแต่ละคนแต่ละที่อาจจะมีความสบายใจแตกต่างกันบางคนอยู่ต่างจังหวัดค่ะพี่อ้อยเจอกับตัวเองเหมือนกันสักพักย้ายกลับมาละพี่มันเงียบเกินอะมีความสุขตรงไหนอยู่ตรงนั้นค่ะแต่ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนฟังกรีนเวฟได้เหมือนกัน
3: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลียร์โรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมงชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสกระชายขาว
4: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดSuper Power X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลย Super Power X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
5: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
6: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
7: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
8: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living More ทีไรอะทัดใจซะทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living More ทุกสาขา
1: จะอย่าง

0: พราะลำไส้คือสมองที่สองของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
1: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่กับหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
0: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
2: ชอบคนละอย่างก็ไปด้วยกันได้สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสครั้งที่30สายกินเช็คอินร้านอร่อยสายแฟชั่นแวะทุกบูธไม่มีหลุดสายคุ้มลดแรงจนต้องตุนสายบิวตี้ลองสีไหนก็ใจสั่นสายกรี๊ดฟินติดขอบเวทีครบทุกไลฟ์สไตล์ที่สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสช็อปกินฟินเป๊ะทุกสายไปด้วยกันนะ 25-28 มิถุนายนนี้ห่อ 98-100 ไบเทคบาง
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: โอกาสไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆเมื่อมันมาถึงเราต้องคว้ามันไว้ให้แน่น
6: Club Inspire Day Club Inspire Day
7: Club Inspire Day
8: เจ็ดพิพัฒน์จากคนที่ไม่เคยฝันอยากเป็นดาราสู่นักแสดงแถวหน้าของเมืองไทยเต็มที่ทุกบทบาทพร้อมเปลี่ยนทุกโอกาสให้กลายเป็นความสำเร็จปลดล็อกเคล็ดลับไปกับดีเจอั๋นภูวนาถพุธนี้3ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
9: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอโดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะ Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติก
10: พูดถึงสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนี่คือก็โอเคแล้วเน
11: า
10: ะพี่อ้อย
11: คือตกลงเอายังไงก่อน
10: ไม่ใช่โอเคแล้วนะพี่อ้อยก็คือตกลงเอายังไงอย่างเงี้ยล่ะคะ
11: ก็คือให้คุยให้จบก่อนค่ะเพราะว่าเหมือนกับคุยไม่จบแล้วพอพูดออกมาปั๊บมันจะเป็นคนละเรื่อง
10: มันเหมือนจบแล้วก็เหมือนจะเอ๊ะยังไงอยู่เหมือนจะนะคะแต่ว่าที่แน่ๆคือเขาบอกว่าไม่มีการประเมินขั้นต้นนะคะบอกว่าสงครามในอิหร่านสร้างภาระค่าใช้จ่ายให้กับกระทรวงกลาโหมสหรัฐแล้วประมาณ40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะเป็นการประเมินจากศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์และกิจการระหว่างประเทศนะคะซึ่งการประเมินรวมถึงยุทโธปกรณ์ที่ถูกทำลายแล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับฐานทัพหลายแห่งในตอนออกกลางแต่ว่ายังไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายด้านการปฏิบัติการซึ่งมีการคำนวณไว้ก่อนแล้วในงบประมาณประจำปีงบประมาณนี้นะ
11: คะ
10: ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่มีมูลค่ารวมมากกว่า1 ล้านล้านดอลลาร์นะคะขณะที่ก็มีรายงานเขาบอกว่าครัวเรือนในสหรัฐมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยมากกว่า253 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะถ้าเทียบกับกรณีที่ไม่มีสงครามเกิดขึ้น
11: ค่ะเห็นไหมมันก็มีทั้งเสียทรัพย์เสียชีวิต
10: มันออกไปทางสูญเสียทั้งนั้นเลย
11: ถูกต้องค่ะแล้วมันไม่ใช่แค่การสูญเสียในวันนี้นะคะมันเป็นเรื่องของระยะยาวด้วยอ่ะ
10: ใช่แล้ว
11: ในที่สุดนะ
10: นอนดีกว่าน
11: อนช่วงนี้คนยังนอนไม่หลับเยอะเลยนะคะพี่
10: จริงค่ะหลายคนมีปัญหาเรื่องนี้นะคุณผู้ฟังเพราะการนอนหลับที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ยั่งยืนนะคะใน Hevita Good Night ค่ะเขามีส่วนประกอบอย่างแอลเทียนีนนะคะคาโมไมล์และกาบ้าเป็นอีกตัวช่วยนะคะที่ตอบโจทย์คนที่ใส่ใจการดูแลตัวเองในเรื่องของการนอนนะคะ Hevita พร้อมอยู่เคียงข้างคุณในทุกค่ำคืนค่ะหาซื้อได้เลยนะที่ช่องทางออนไลน์ Hevita หรือร้านขายยาชั้นนำใกล้บ้านคุณนะคะ Hevita Longevity Companion เพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนค่ะ
11: เป็นตัวช่วยหนึ่งค่ะขอให้หลับสนิท
10: ค่ะ
12: Green News
9: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบ Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20 ปี Healthy Makes Happy

มีคนส่งข้อความมาเรื่องของวันเกิดนะคะขอคำอวยพรหน่อยสุขสันต์วันเกิดค่ะกว่าจะถึงวันเกิดปีนี้ไม่ง่ายนะเราผ่านเรื่องยากๆมาเยอะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ผ่านเรื่องราวมาอีกแล้ว1ปีช่วยชื่นชมและปรบมือให้ตัวเองด้วยมีความสุขให้มากที่สุดนะคะให้สมกับเป็นคล้ายวันเกิดของตัวเองนะอันนี้นิดนึงละกันนะคะบอกมีเรื่องจะเล่าให้ฟังแค่อยากเล่าเฉยๆอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นวันเกิดของหนูค่ะตั้งเป้าหมายไว้เล็กๆจะพาทุกคนในบ้านไปกินอาหารร้านอาหารมื้อใหญ่บรรยากาศดีสักครั้งปีนี้ทำได้แล้วนะคะเป็นร้านอาหารริมแม่น้ำเจ้าพระยาวิวเนี่ยสะพานพระราม8เลยเอาจริงๆรสชาติอร่อยไหมหนูนึกไม่ออกแต่ความสุขของหนูมันอร่อยมากเข้าใจเลยค่ะไม่ได้อยู่ที่ว่าเรากินอะไรเมนูไหนแต่อยู่ที่ไปกินกับใครต่างหากสุขสันต์วันเกิดทุกคนนะคะ

0: ยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัดเชกเพรส
0: บาลสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ครูนะคะว่ารออยู่นะใครอยากได้บัตรเข้ามาในไลฟ์ค่ะว่านวันวานแล้วก็โบกี้ไลออนนะคะ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ค่ะพูดถึงเพลงยุค90ส่วนใหญ่แล้วพวกเรากรีนเวฟจะชอบเพลงในยุค90มากๆนะคะถ้าคุณให้ว่านวันวานและโบกี้ไลออนคัฟเวอร์เพลงยุค90สักเพลงคุณคิดว่าเพลงอะไรเข้าปากที่สุดอ่ะส่งได้แอปเอทามฟังฟินพร้อมเบอร์โทรกลับแจกบัตร2ใบ

0: Lunch Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เตรียมตัวช้อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่าม
2: ีชื่อเรียกเพลงเต็มไปหมดเลยนะคะเจ้าของข้อความผู้โชคดีค่ะคือคุณวิบอกว่าอยากฟังว่านวันวานและโบกี้ไลออนคัฟเวอร์เพลงเสียใจได้ยินไหมใหม่เจริญปุระต้องวนๆอยู่แถว Impact อยู่แน่เลยใช่ไหมคะนะใครได้ดูคอนเสิร์ตใหม่เจริญปุระจะมีเพลงของใหม่เต็มไปหมดเลยแล้ววันนี้รายชื่อเพลงของใหม่เยอะมากด้วยรวมถึงเสียใจได้ยินใหม่ที่คุณอยากให้ว่านวันวานและโบกี้ไลออนร้องด้วยกันนะคะเอาบัตรไป2ใบ
0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรเหมือนกันนะคะบอกว่าวันเกิดค่ะพี่อ้อยคะอยากขอเพลงนี้ให้ตัวเองด้วยได้

ไม่ได้ฟังกันนานๆ นะคะคนไม่มีวาสนายังจำได้เลยค่ะตอนที่โจ้พอสยังมีชีวิตอยู่นะคะโจ้เป็นคนที่ฟังกรีนเวฟบ่อยมากและเพลงที่โจ้พอสมักจะโทรมาขอหลังไมค์อ่ะคือคนไม่มีวาสนาจริงๆเล่นเพลงนี้ยังคิดถึงน้องอยู่เลย

0: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร
1: ์ Smiley Request ค่ะ Smart Social Bank for All Lives นะคะจากธนาคารออมสินค่ะสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์นะคะชั่วโมงนี้เพลงหลากหลายหลายเจนด้วยอ่ะ Smiley Request ค่ะ

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคาริน
1: น้องวิดีใจใหญ่เลยค่ะได้บัตรเข้ามาในไลฟ์นะคะส่งมาบอกขอบคุณค่ะพี่อ้อยค่ะวิดีใจมากได้บัตรเข้ามาไหนคุณวิรงรองเสรีรัตนพันธ์นะคะติดต่อรับบัตรก่อนที่จะเข้าไปดูเข้ามาในไลฟ์กันด้วยนะตอนนี้ใครก็ตามที่รู้สึกว่ามีปัญหาทางด้านการเงินค่ะบ้านปิดจบทุกภาระการเงินด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินนะคะแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระและกำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้ค่ะเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือว่าต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้นะคะกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินมีข้อเสนอพิเศษค่ะอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะคะผ่อนต่ำ3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นค่ะสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม69นะคะที่ www.gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะโทรได้ที่ GSB Contact Center1115เบอร์กดง่ายด้วยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะ
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาเรต
3: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
4: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0% กับเล็กเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากผลเหลืองแท้ 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเล็กเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน

0: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
1: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
0: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
2: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
0: เด็กทานได้ใช่ไหม
2: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ไก่ทอดกุ้งปลาหมึกปูอัดผักมีประโยชน์กรอบอร่อย
1: แน่นอนจ้า
2: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
0: ไหนบอกอมเพีย
3: งก็ใช้ตราฉลากทองไง
0: เน
4: ่กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง

0: สู่ช่วงที่ดีของผิวหน้าบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคงานเดียวที่ทำให้ทุกคนร้องว่าจัดแล้วจัดแล้วจัดบ้านสวยไม่ไหวแล้วบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคพบหลากหลายไอเดียแต่งบ้านจัดสวยรวยสุขทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังจาก Power by วัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านและของน่าช้อปอีกเพียบเจอกัน 20-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานี
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับ5โมนิกาผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ InnoBig
3: ฮะอินอะไรนะ
2: อิ

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: วิธี Save Energy แบบ
2: สวัสดีครับผมเบนชลาทิตนะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมว่าการช้อปอย่างมีสไตล์และก็มีจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลที่สุดของคนในยุคนี้เลย
3: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ

0: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
1: เฮ้ยทัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดีค่ะ
3: คุณมีกินหืนไหม
2: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเขียวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เขียวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย
5: ์บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ชีพ
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
2: เข้าตังเข้าตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
3: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
2: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
3: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
2: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
4: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
2: มัมช้อยส์มัมเลือก
3: เมียวเลิฟ
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
5: ่ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
6: ้ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
7: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
5: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: แหมส่องเก่งส่องทุกเรื่องเลยนะ
1: ก็ส่องเก่งจริงๆแหละครับเพราะเราคือโรงพยาบาลสินแพทย์เราส่องเพื่อให้คุณสบายใจส่องจนรู้ว่าคุณป่วยเป็นอะไรส่องจนผ่าตัดสำเร็จแผลเล็กฟื้นตัวไวส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ส่องกล้องเร็วรู้ไวแก้ไขทันที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
0: ส่องกล้องที่ไหนนะคะขออีกที
1: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ

0: ับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอเก้าอิมแพคเมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
2: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
0: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอเก้าอิมแพคเมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: เวลา18 นาฬิกา

0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: มารออยู่แล้วนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นและก็เวลาของกรีนอัปเดตค่ะประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU ได้ให้การรับรองข้อเสนอของคณะกรรมการยุโรปในการจัดสรรงบกว่า56ล้านยูโรจากกองทุนสำรองภาคการเกษตรเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกรใน5ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนและภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะมีโปรตุเกสโรมาเนียไซปรัสโครเอเชียและก็สโลวีเนียค่ะโดยคณะกรรมการยุโรปบอกว่าหน่วยงานของแต่ละประเทศต้องดำเนินการให้มั่นใจว่าเกษตรกรจะได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วซึ่งเงินช่วยเหลือนี้นะคะจะต้องแจกจ่ายไม่เกินวันที่28กุมภาพันธ์ปีหน้าโดยกรรมการยุโรปด้านเกษตรกรรมและอาหารบอกว่าเกษตรกรของยุโรปเนี่ยกำลังแบกรับต้นทุนที่สาหัสมากขึ้นเรื่อยๆจากสภาพอากาศที่รุนแรงซึ่งการปกป้องความมั่นคงทางอาหารของยุโรปจำเป็นจะต้องมีการลงทุนเพื่อสร้างความยืดหยุ่นในภาคการเกษตรค่ะช่วงหน้ายังติดตามได้กันต่อนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาต้นชั่วโมงค่ะ
0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

โดยที่สุดของน้ำมันปตท.ซุปเปอร์พาวเวอร์ X Octane 99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น

ส่วนใหญ่แล้วเพลง Three Man Down เขาจะเป็นเพลงเศร้าๆซะเยอะนะคะยังเคยบอกว่าเพลงรักเนี่ยเป็นเพลงที่ถือว่าหวานแล้วล่ะของ Three Man Down ก่อนหน้านั้นก็มีข้างกันนะคะและก็มีอีกเพลงนึงออกมาด้วยค่ะและนี่คือเหตุผลกันจาก Three Man Down นะคะชั่วโมงแห่งการแจกค่ะสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทพร้อมกับเพลงเพราะที่คุณอยากจะช่วยกันเลือกนะคะส่งในแอป A Time ฟังฟินเลยชั่วโมงตอนเย็นๆก่อนถึงบ้านหรือแม้กระทั่งโอ้ยอีกไกลค่ะพี่รถยังติดอยู่เลยช่วงรถติดๆคุณอยากฟังเพลงอะไรส่งมาในแอป A Time ฟังฟินอย่าลืมเบอร์โทรกลับด้วยนะ

สียงใสๆของน้องอูนนะคะนี่นอกจากการขอเพลงเข้ามาแล้วนะคะมีคำปรึกษาด้วยขอคำปรึกษาเขาเลิกกันนานแล้วค่ะพี่แต่พอเขาเปิดตัวว่ามีแฟนใหม่ซึ่งเป็นหนูแฟนเขาอะค่อยกลับมาก่อกวนหนูทางเฟซซึ่งแฟนหนูเขาก็บอกว่าเขาเด็ดขาดแล้วกับแฟนเก่าแต่แฟนเก่ายังไม่ยอมขาดกับเขาเอาวิธีคิดแบบไหนคะรู้สึกวางเฉยกับเรื่องนี้มันยากใช่ไหมคะเพราะเราก็ร้อนรนได้เนาะก็ต้องบอกกับคนกลางแหละค่ะไปเคลียร์คนของเธอให้จบเพราะถ้าเกิดเธอยังไม่สามารถปกป้องใจของฉันได้ก็ยากจะเดินต่อเหมือนกันนะคือจะใช้เหตุผลว่าก็คนเก่าเขาไม่ยอมจบกับฉันเองอ่ะไม่ได้ค่ะเขาต้องเลือกรับผิดชอบคนใหม่อย่างเราด้วย

0: เห็นไหมโลกมีสองด้านค่ะพออ่านข้อความเมื่อกี้ไปปั๊บอีกข้อความหนึ่งมาของหนูกลับกันค่ะพี่อ้อยคะคนใหม่ตามรังควานหนูที่เป็นแฟนเก่าเพียงแค่ว่าเพราะเขามาคบกับแฟนเก่าหนูแล้วไม่มีความสุขเห็นหนูเลิกกับคนนั้นไปแล้วเนี่ยแฟนใหม่หนูดีมากชีวิตมีความสุขก็เลยบังคับเลยบอกเขาว่าก็ไม่มีใครบังคับให้เธอไปคบกันนี่นาเขาโมโหหนูใหญ่เลยค่ะหาว่าหนูอะเลิกกับมันไปแล้วมันกลายไปเป็นภาระคนอื่น
1: เดี๋ยวสิ
0: เออเนาะโทษทุกสิ่งเลยอะยกเว้นโทษตัวเอง
2: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HDDrive you home โดยที่สุดของน้ำมันปตท. Super Power X Octane 99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น
0: ข้อความมากมายที่ส่งมานะคะมีโอกาสลุ้นค่ะ Drive You Home นะคะสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทโดย Super Power X Octane 99แรงสุดในไทยที่ปั๊มปตท.ค่ะฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างที่ฟิตออโต้ด้วยเดี๋ยวใกล้ๆทุ่มหนึ่งทีมงานติดต่อกลับไปนะคะเดี๋ยวดูซิว่าใครจะโชคดีที่สุดเย็นนี
3: ้ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: วไทยเชฟ
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions and think why.
4: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
5: That's how we learn to think for ourselves.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: SAFE ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสอซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสอทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสอคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกู

0: ขภาพ
1: เลย
2: เพราะลำไส้คือสมองที่สองของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
3: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่เกือบหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
2: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: ุขภาพ
1: Parlay
2: ระบบกำลังทำการเคลียร์ความทรงจำพบความผิดปกติบางอย่างตรวจพบบุคคลหนึ่งยังคงอยู่ในส่วนลึกความทรงจำของคุณเพราะบางความทรงจำไม่สามารถลบได้ประมวลผลโดย Club Fly Day 108คำถามหัวใจแชร์108คำถามที่ยังขาดใจมาก่อนได้ที่ Facebook Club Fly Day Fanpage วันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินDrive
3: you home โดยที่สุดของน้ำมันปตท. Super Power X Octane 99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น

0: โดยที่สุดของน้ำมันปตท.ซุปเปอร์พาวเวอร์ X Octane 99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น
1: ข้อความเยอะมากวันนี้นะคะอ่ะแรนดอมไปแรนดอมไปผู้โชคดีค่ะเขาส่งข้อความมาว่าตอนรถติดอยากฟังเพลงนี้ชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอคุณวุฒิชัยค่ะลาภวุฒิพจน์นะคะส่งเบอร์มาให้เรียบร้อยเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปคุณได้ฟังเพลงนี้ด้วยจากบิวกิ้นและสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทเป็นของคุณนะพรุ่งนี้ไม่เจอกันในกรีนมอร์นิ่งโชว์นะคะน้องอ้อมขอสลับเจอกันบ่าย 3 สวัสดีค่ะ

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: พราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสุดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสุดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: ชอบคนละอย่างก็ไปด้วยกันได้สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสครั้งที่30สายกินเช็คอินร้านอร่อยสายแฟชั่นแวะทุกบูธไม่มีหลุดสายคุ้มลดแรงจนต้องตุนสายบิวตี้ลองสีไหนก็ใจสั่นสายกรี๊ดฟินติดขอบเวทีครบทุกไลฟ์สไตล์ที่สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสช็อปกินฟินเป๊ะทุกสายไปด้วยกันนะ 25-28 มิถุนายนนี้ฮอล์98-100 ไบเทคบางนา
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
5: IKEA Sale ลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่ IKEA บางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
6: ทุกบ้านมี The Bag ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
7: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
8: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี
9: ้ Cover Night Live Moonlight Lounge
8: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพ

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ลุ้นบัตรฟรี Greenwave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ที่ฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
2: ขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและประกันสุ
3: ข1วัน1,000เหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอ
5: เพิ่มเป็น98
4: ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
6: เร่งรีบตองนี้
7: เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
8: ทะเบียนรถเลขสวยของคุณอาจเปลี่ยนชีวิตคนได้อีกมากมายเพราะเงินทุกบาทที่คุณประมูลกับกปท.นำไปช่วยสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนผ่านโครงการเพื่อลดอุบัติเหตุและยังร่วมซื้ออุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนเพื่อมอบโอกาสให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งเพราะทุกการประมูลคือการส่งต่อความช่วยเหลือสู่สังคมมากกว่าทะเบียนรถเลขสวยคือความปลอดภัยที่ยั่งยืนร่วมประมูลได้ที่ www.thabianrath.com

แบรนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: ระคายเคืองคอ
1: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
3: คาเมโลซีคาเมโลซาน
4: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
0: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
1: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
3: คาเมโลซีคาเมโลซาน
5: โอกาสไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆเมื่อมันมาถึงเราต้องคว้ามันไว้ให้แน่น
6: Club Inspire Day Club Inspire Day
5: Club Inspire Day
7: เจ็ดพิพัฒน์จากคนที่ไม่เคยฝันอยากเป็นดาราสู่นักแสดงแถวหน้าของเมืองไทยเต็มที่ทุกบทบาทพร้อมเปลี่ยนทุกโอกาสให้กลายเป็นความสำเร็จปลดล็อกเคล็ดลับไปกับดีเจอั๋นภูวนาถพุธนี้3ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
8: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
9: กลับมาที่เวลาของ Green News นะคะติดตามด้วยกันกับดิฉันสุทินาทองชื่นหลังจากพุ่งทะยานขึ้นอย่างมหาศาลเลยนะคะหลังจากที่เปิดเสนอขายหุ้น IPO แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อวานนี้มีรายงานนะคะว่าหุ้น SpaceX ร่วงลงอีกครั้งเป็นการร่วงติดกัน3วันติดค่ะโดยหุ้น SpaceX นะคะปิดตลาดเมื่อวันที่22มิถุนายนร่วงลงไปอีก 16.4% ซึ่งถือเป็นการลดลงภายในวันเดียวที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่หุ้นเริ่มเข้าซื้อขายในตลาดซึ่งก่อนหน้านี้วันที่17มิถุนายนหุ้น SpaceX ปิดลดลง 5% ก่อนที่วันถัดมา18มิถุนายนจะปิดร่วงลงไป 3.6% ส่วนวันศุกร์ไม่มีการซื้อขายเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดราชการค่ะโดยการดิ่งลงของราคาหุ้น3วันทำการถือเป็นการเบรกช่วงขาขึ้นครั้งใหญ่ของหุ้นที่เคยพุ่งแรงอย่างมากนับตั้งแต่เปิดตัว IPO และเริ่มการซื้อขายวันแรกเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะเดี๋ยวเราติดตามด้วยกันต่อรอบหน้าต้นชั่วโมงนะคะ
6: Green News
8: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: ใกล้บ้านคุณ
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

ซ่อนไม่หาในเวอร์ชันนี้นะครับทั้งนนท์ทั้งเจฟแล้วก็เป็น2เทพในการร้องเพลงนะครับแนวหน้าของเมืองไทยเลยก็มาอยู่ในเพลงเดียวกันดีมากๆเลยซ่อนไม่หาแล้วก่อนอันนี้มีที่คันหนังสือจากโบกี้ไลออนด้วยคือเข้ามานั่งตรงนี้ปุ๊บโอ้โหรีเควสต์แรกบอกขอเพลงนี้โอเคจัดให้เลยนะครับทุ่ม12นาทีครับเราเดินทางกลับบ้านด้วยกันหรือว่าหลายๆคนกำลังนั่งทำงานอยู่ฟิตอยู่เป็นเพื่อนนะครับยาวๆไปจนถึง4ทุ่มขอบคุณที่ฟังQueen Waveนะ

แต่นี้จากวันที่เธอไม่อยู่จากพายนะครับแล้วก็นักร้องนำวงพายก็คือเบลสุพลนั่นแหละนะครับก่อนหน้านี้มี Once ด้วยเพลงจาก Yes Indeed นะครับมีคิดถึงจากปามี่ Request ที่ฝากเข้ามาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะครับเอามาเปิดให้ชั่วโมงนี้ไม่รู้ทันหรือเปล่านะครับทุกๆคนจริงๆแล้วเนี่ยมีเพลงประกอบชีวิตกันอยู่แล้วนะครับหลายคนบอกว่าโอ้หนังเรื่องนี้มันจะมีเพลงประกอบเป็นซาวด์แทร็กเพลงนู้นเพลงนี้นะแต่ว่าหลายๆคนก็จะมีเพลงประกอบชีวิตแหละเพราะว่าเวลาที่เราผ่านโมเมนต์แต่ละโมเมนต์มาเนี่ยมันมีบางเหตุการณ์ที่มันมีเฮ้ยช่วงนั้นเกิดเหตุการณ์นี้แล้วเรามีเพลงนี้อยู่พอดีนะครับพอได้ยินเพลงนี้ขึ้นมาก็จะนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตเดิมๆเช่นเดียวกันนะครับหรือว่าอย่างเนี้ยที่เฟเปิดตอนช่วงเย็นนี่ก็จะเป็นเพลงประกอบการเดินทางกลับบ้านของคุณ ก็จะเป็นซาวด์แทร็กตอนที่กำลังขับรถกลับบ้านอะไรเงี้ยหรือบางคนบอกกำลังทำงานอยู่ก็มีนะครับวันนี้มีคนเลือกเพลงหนึ่งขึ้นมาซึ่งเพลงนี้เฟลก็เห็นแล้วก็ประหลาดใจมากบอกว่าไม่ค่อยมีคนขอเพลงนี้นะแล้วก็เป็นเพลงที่ประกอบภาพยนตร์ด้วยนะครับอาจจะประกอบชีวิตของใครหลายๆคนด้วยอยู่เหมือนกัน

จะได้ไม่ลืมกันจากพี่เบิร์ดธงชัยนะครับขอบคุณที่ฝากเพลงมาด้วยนะครับมีข้อความนึงบอกว่าเพลงผูกพันไม่ได้ฟังมานานมากแล้วทำให้คิดถึงช่วงเวลาที่ตอนนั้นเนี่ยที่ฟังโอ้โหฟังไม่ได้เลยจะร้องไห้นะครับแต่ว่าวันนี้แข็งแรงมากแล้วฟังวันนี้กลายเป็นรอยยิ้มแทนดีใจด้วยนะครับทิ้งท้ายเพลงเพราะไว้อีกสักเพลงนึงก็แล้วกันก่อนที่จะไปพักฟังข่าวกันสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาเจอกันอีกรอบหลังพักฟังข่าวส่งเพลงมาได้เรื่อยๆนะ

0: ไหมคนเก่ง
1: ฝากเพลงนี้ให้กับคนเก่งทุกคนที่จ่ายค่าไฟให้กับถนนของเราด้วยนะครับแล้วก็ค่าไฟในการสูบน้ำท่วมด้วยเช่นเดียวกันนะครับ2วันที่ผ่านมานี้ก็มีอะไรแบบคือมันมีอะไรเซอร์ไพรส์เปิดขึ้นมาให้เราเซอร์ไพรส์ตลอดเลยตั้งแต่เรื่องของน้ำมันแพงตั้งแต่ตอนนู้นยังจับไอ้โม่งไม่ได้เลยนะครับจนทั้งตอนนี้เนี่ยเขาจะเปิดช่องแคบฮอร์โมสกันอยู่แล้วนะครับยังหาไอ้โม่งไม่เจอล่าสุดเปิดเซอร์ไพรส์ขึ้นมาล่าสุดให้อีกนะว่าค่าไฟทุกวันนี้เนี่ยมันแฝงอยู่ในบิลของประชาชนค่าไฟถนนครับค่าไฟสูบน้ำท่วมมันจะมีค่าไฟส่วนไหนอีกเดี๋ยวรอดูเขาเปิดกันไปเรื่อยๆนะครับ
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: ช่วงนี้เครียดแล้วก็ท้องเสียบางวันก็อารมณ์แปรปรวนป่วยวนไปอีกไม่รู้จะหาสาเหตุโรคไหนก่อนดีเนี่ยอ
2: าจจะเริ่มจากลำไส้ของเราก็ได้นะคะเพราะว่าลำไส้เปรียบเสมือนสมองที่2ของร่างกายมนุษย์ถ้าจุลินทรีย์ในลำไส้เสียสมดุลจะทำให้ระบบของร่างกายเรารวนไปหมดเลยค่ะลองตรวจเช็คสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ดูนะคะพี่เป้จะช่วยบอกสาเหตุได้มากขึ้น
3: เรื่องตรวจสมดุลจุลินทรีย์พี่เป้ว่าที่นี่ดีนะครับเพราะที่เครือโรงพยาบาลพญาไททุกสาขาเขามีโปรแกรมตรวจจุลินทรีย์ในลำไส้กัดไมโครไบโอมช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงโรคได้เหมาะกับคนที่มีปัญหาสุขภาพแต่ตรวจไม่เจอสาเหตุหรือคนที่ต้องการมีสุขภาพดีแบบ longevity เขาก็มีแพทย์ชำนาญการช่วยวางแผนเพื่อเราโดยเฉพาะได้ตรวจแบบนี้พี่เป้ว่าครบดีเหมือนกันนะครับ
2: เพื่อนเป็นหมอ
4: โดยพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวีต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com

0: โฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: วิธี save energy แบบ
3: สวัสดีครับต้นธนสิทธิ์ครับวิธีดูแลโลกของต้นก็เหมือนการดูแลเสียงเพลงดีๆสักเพลงนั่นเองนะครับก็คือต้นจะเลือกใช้ทุกอย่างอย่างพอดีและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆต้นจะเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงที่ประหยัดพลังงานถ้าไม่ได้ใช้งานก็ปิดทันทีไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้บางวันต้นก็เลือกอยู่เงียบๆฟังเพลงเบาๆชิลๆเปิดหน้าต่างรับลมแทนเปิดแอร์ครับเพราะต้นเชื่อว่าการใช้ชีวิตในจังหวะที่พอดีไม่ใช่แค่ดีต่อใจแต่ยังดีต่อโลกของเราด้วยครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
4: ชอบคนละอย่างก็ไปด้วยกันได้สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสครั้งที่30สายกินเช็คอินร้านอร่อยสายแฟชั่นแวะทุกบูธไม่มีหลุดสายคุ้มลดแรงจนต้องตุนสายบิวตี้ลองสีไหนก็ใจสั่นสายกรี๊ดฟินติดขอบเวทีครบทุกไลฟ์สไตล์ที่สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสช็อปกินฟินเป๊ะทุกสายไปด้วยกันนะ25ถึง28มิถุนายนนี้ห่อ98ถึง100ไบเทคบางนา
5: พาช่างพาพาไปมู
6: ขออำนาจขอบารมีขอให้การงานรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าขอพรกับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Do D Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
7: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและไฮลักซ์ทราเวลเกรเตอร์ทูเกเตอร์

0: ฝนกับวันหยุดเขาว่าเป็นของคู่กันแต่ฝันดีต้องพังเพราะหัวหน้าของานด่วนวันหยุดถึงงานจะหนักเราก็อยากให้คุณพักกับ Music Day เพลงดีๆตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave 106.5 FM
1: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
2: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power

0: เวลของคุณคืออะไรสำหรับชมไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือความมั่นคงที่ให้เราก้าวตามแพชชั่นได้อย่างมั่นใจชมเลือกแบบประกันเวล plus ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่ได้รับเงินคืน 10% ของทุนประกันภัยทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงอายุ89ปีและรับเงินก้อนสูงถึง 800% ของทุนประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญาก้าวอย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคงแบบประกัน Well Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตสนใจติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
2: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
3: ์บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
5: เจ็บคอ
4: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
6: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมาอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลทีไรอะทัดใจสักทุกชิ้นอินเด็กซ์เคลียร์แรนเซลลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา
4: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
5: เจ็บคอ
4: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโล

0: และ High and See คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย
1: ตามฟังกันต่อนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นมาพร้อมกับ Green News ค่ะทางการออสเตรเลียยืนยันนะคะมีความพร้อมอย่างมากในการรับมือกับการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 หลังจากพบการติดเชื้อครั้งแรกบนแผ่นดินใหญ่ของประเทศซึ่งเขาบอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่เรื่องที่เหนือความคาดหมายซึ่งทางการได้ใช้เวลาตลอด2ปีที่ผ่านมาเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้นเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดในท้องถิ่นที่อาจจะเกิดขึ้นจากสายพันธุ์นี้ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการแพร่ระบาดในวงกว้างหรือหลักฐานที่แสดงว่าเชื้อไวรัสสายพันธุ์นี้ส่งผลกระทบต่อสัตว์ปีกขณะเดียวกันก็เรียกร้องให้ชาวออสเตรเลียแจ้งข้อมูลอย่างต่อเนื่องค่ะรอบหน้ายังติดตามด้วยกันได้เวลาของ Green News เหมือนเดิมนะคะ

0: ำทั่วประเทศ
1: และ High and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย High and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำพาเล่
2: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
3: DJ Playlist 55 minutes DJ Fiat

เดี๋ยวนี้ยังมีคนเขียนไดอารี่อยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับทีนี้จากบันทึกหน้าสุดท้ายนะครับแล้วก็ไดอารี่สีแดงจากพี่แหวนก่อนหน้านี้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งหลังๆมาเขาบอกว่าทักษะในการเขียนของคนเรานี่น้อยลงทุกทีนะทุกวันนี้ใช้พิมพ์เอาพิมพ์จากหน้าจอมือถือหรือว่าจะพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ก็ตามนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่สามารถช่วยกระตุ้นสมองได้ดีที่สุดแล้วก็ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกเราได้ดีที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการเขียนนะครับเขามีงานวิจัยออกมาล่าสุดด้วยอย่างที่ยุโรปเนี่ยตอนนี้เริ่มเปลี่ยนแผนการศึกษาแล้วเขาบอกว่าทุกคนทั้งโลกจะวิ่งไปหา AI ก็จริงแต่เรื่องของการพัฒนามนุษย์ยังจำเป็นที่จะต้องฝึกพัฒนาเรื่องของการคิดให้ได้มาตรฐานก่อนนะครับในวัยที่สมองยังโตไม่เต็มที่อย่างเช่นในเยาวชนเป็นต้นควรจะฝึกเขียนฝึกอ่านหนังสือให้ได้ก่อนที่จะไปโดนแท็บเล็ตหรือว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆดึงความสนใจออกไปทำให้สมาธิสั้นและก็เรียนรู้ไม่ได้นั่นเองนะครับแต่ว่าไปแล้วนะครับทั้ง 4-5 เพลงที่เฟียเปิดมาในช่วงนี้ช่วงหลัง2ทุ่มเป็นต้นมาเป็นแบบว่าสไตล์นอสตัลจิกหมดเลยคือแบบเปิดแล้วแบบทำให้เกิดความรู้สึกแบบนึกถึงอดีตอะไรอย่างเงี้ยดนตรีมันก็เป็นแบบไปในโทนนั้นนะครับหรือแม้แต่คำของการแต่งเพลงในยุคนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นคำที่สวยมากๆอย่างเช่นคำว่าคำหนึ่งซึ่งไม่ค่อยมีใครใช้กันแล้วอะไรเงี้ยแทนคำว่าคิดถึงอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าคำว่ารักนิรันดร์อะไรเงี้ยที่เป็นชื่อเพลงด้วย1มิตรชิดใกล้เราไม่ค่อยเรียกเพื่อนว่ามิตรนะสมัยนี้นะครับแต่ก็เป็นภาษาที่สวยมากๆอย่างเพลงใน Chilling Track วันนี้เนี่ยก็ใช้ภาษาในโทนนี้เหมือนกันเอามาตั้งเป็นชื่อเพลง Chilling Track เอาจริงนะใครชื่อสลักจิตสมัยเนี้ยเท่เลยแหละ

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน

Request โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: ทีนี้ฉันยังอยู่จากพี่อิงอาชิตานะครับเชื่อไหมว่าเพลงนี้ก็อยู่มานานหลายสิบปีแล้วแต่ว่าซาวยังร่วมสมัยอยู่เลยนะครับเพลงเพราะก่อนหน้านี้มีหลายเพลงจากโอลิมันเดย์ครับมีซ่อนเธอไว้ในเพลงเมื่อถูกค้นพบจากฟรีแฮนด์นะครับมีเพลงจากว่านฉ่ายด้วยมันถึงเวลาที่ต้องใจดีกับตัวเองให้พอนะครับความยาวจาก The Darkest Romance ที่เอามาฝากกันด้วย DJ Playlist ของเฟียสในชั่วโมงนี้นะครับก็มีประมาณนี้แต่ว่าชั่วโมงหน้าไม่ได้มีเพลงเพราะอย่างเดียวมีบัตรคอนเสิร์ตของ Cover Night มาฝากกันด้วยนะครับ1รางวัล2ที่นั่งจะเป็นของใครติดตามฟังครับ
1: DJ Playlist 55 Minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Perfect ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: ซิการินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิการินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
4: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
5: ่ชอบคนละอย่างก็ไปด้วยกันได้สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสครั้งที่30สายกินเช็คอินร้านอร่อยสายแฟชั่นแวะทุกบูธไม่มีหลุดสายคุ้มลดแรงจนต้องตุนสายบิวตี้ลองสีไหนก็ใจสั่นสายกรี๊ดฟินติดขอบเวทีครบทุกไลฟ์สไตล์ที่สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสช็อปกินฟินเป๊ะทุกสายไปด้วยกันนะ 25-28 มิถุนายนนี้ห่อ 98-100 ใบเทคบางนา
4: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
6: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
7: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
6: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี
8: ้นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
6: เด็กทานได้ใช่ไหม
8: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: เมื่อดาราสาวอันดับหนึ่งต้องมาเรียนภาษากับติวเตอร์หนุ่มฟังก์ชันครบ
10: ฉันต้องพูดบทภาษาอังกฤษทั้งหมดให้ได
11: ้คุณไม่น่าจะทำได
10: ้พูดช้าๆได้ไหม
11: English please
9: เตรียมเปิดคลาสสอนภาษาพร้อมเรียนรู้วิชาความรักไปกับเอ็มสันเพชรและมุกดานรินรักหรือสกอตกับตันชลทรนินนายานินและอีกมากมายติวเชอร์ที่รักทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา 20:30 เริ่มวันพุธที่24มิถุนายนนี้ 20:30 ดูทีวีช่องวัน31 20:30 ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
12: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งฮฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
13: ์โอกาสไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆเมื่อมันมาถึงเราต้องคว้ามันไว้ให้แน่น
14: Club Inspire Day Club Inspire Day
13: ClubInspired Day เจ็ดพิพัฒน์จากคนที่ไม่เคยฝันอยากเป็นดาราสู่นักแสดงแถวหน้าของเมืองไทยเต็มที่ทุกบทบาทพร้อมเปลี่ยนทุกโอกาสให้กลายเป็นความสำเร็จปลดล็อกเคล็ดลับไปกับดีเจอั๋นภูวนาถพุธนี้3ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอโดย I Herb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะ Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติก
15: ส่งข่าวกันต่อนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ค่ะศาลเกาหลีใต้ค่ะเตรียมเนรเทศสาแสงนะคะเป็นผู้หญิงชาวบราซิลมีพฤติกรรมคุกคามจองกุกสมาชิกวง BTS ค่ะหลังจากศาลพิพากษาจำคุก1ปีโดยให้รอลงอาญาไว้2ปีโดยเธอเริ่มสะกดรอยตามจองกุกตั้งแต่เดือนธันวาคมปีก่อนคือไปถึงบ้านพักนะคะรวม ทั้งหมด22ครั้งมีการปาข้าวของข้ามกำแพงบ้านหย่อนจดหมายแล้วก็รูปภาพตามช่องประตูโดยอ้างว่าทำไปเพราะความรักมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะเธอกดกริ่งประตูหน้าบ้านซ้ำๆถึง133ครั้งในวันเดียวซึ่งศาลบอกว่าเป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงความหมกมุ่นขั้นรุนแรงและนอกจากนี้ยังอาศัยจังหวะแอบเดินตามพนักงานส่งอาหารเพื่อลอบเข้าประตูด้านข้างจนถูกจับกุมตัวครั้งแรกถึงแม้ว่าตำรวจจะปล่อยตัวพร้อมกับคำเตือนแล้วก็ออกคำสั่งคุ้มครองฉุกเฉินห้ามเข้าใกล้ในระยะ100เมตรแต่ว่าเธอก็ยังคงกลับมาทำพฤติกรรมซ้ำอีกซึ่งทันทีที่คำตัดสินนี้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเธอจะถูกเนรเทศออกนอกประเทศเกาหลีใต้ทันทีนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้กลับมาก่อเหตุซ้ำอีกค่ะรอบหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันพร้อมกับ Green Update นะคะ
3: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบ Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy

0: ดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัดเชกเพรส
0: บาลสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: อ่ะมาถึงต้นชั่วโมงนี้เปิดมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่รออยู่กับ Cover Night นะครับเดี๋ยวติดตามเดี๋ยวฟิตเรียกสายอีกทีนึงให้สัญญาณกันอีกทีนึงสำหรับเพลงในชั่วโมงนี้นะครับช่วยกันเลือกเพลงมาได้ผ่านแอปพลิเคชัน Anytime ฟังฟินและชั่วโมงนี้เดี๋ยวเราจะร่วมสนุกกันผ่านทางแอปพลิเคชันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับใครยังไม่มีแอปนะครับหรือว่ายังไม่ได้ลงทะเบียนต้องมีทั้งคู่และเดี๋ยวเราจะได้แจกบัตรกันได้นะ

0: ยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัดเชกเพรส
0: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: แล้วก็ทุกคนที่ลงทะเบียนแล้วกับกิจกรรมนี้นะครับ Cavanai Live Meet Moonlight Lounge ครับที่จะได้เจอกันกับว่านแล้วก็โบกี้ด้วยนะครับใครที่สนใจเสาร์ที่1สิงหาคมโรงละครอักษรา King Power เราจะไปดูคอนเสิร์ตนี้ด้วยกันคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นมาแบบใกล้เป็นพิเศษสำหรับศิลปินคนที่คุณชื่นชอบนะครับเพลงเพราะเหล่านี้จะเป็นเพลงที่พิเศษมากๆเพราะว่าศิลปินต้องตั้งใจทำกันบ้านคัดเลือกเพลงมาซ้อมแล้วก็ตีความใหม่นะครับทั้งภาคดนตรีทั้งการตีความของตัวศิลปินเองว่าเขาจะเล่าเรื่องเหล่านี้กับเพลงที่เราคุ้นหูยังไงบ้างแล้วก็เวลาที่มันเล่าเนี่ยเอามาตีความใหม่มันจะผ่านจากประสบการณ์ชีวิตของตัวนักร้องเองครับหรือว่าตัวศิลปินเองทั้งโบกี้และทั้งวานเนี่ยเขาก็ตั้งใจทำกันบ้านมาแบบอยากมาเจอเพื่อฟังมากเลยครับคราวนี้มันเหมือนแบบถ้าเกิดว่าเป็นร้านอาหารเนาะอันนี้น่าจะเป็นโอมากาเซ่น่าจะเป็นเชฟเทเบิลดีๆอันนึงเลยที่ตั้งใจทำเพื่อคุณโดยเฉพาะนะครับเรามีที่นั่งจำกัดมากๆครับและบัตรไม่ขายนะครับบัตรจะให้เฉพาะผู้ฟังชาวกรีนเวฟเท่านั้นแล้วก็แฟนคลับของโบกี้ไลออนแฟนคลับของว่านหวานๆเท่านั้นนะครับใครที่ลงทะเบียนแล้วอยากจะใช้สิทธิ์ลองร่วมสนุกกันไหมครับวันนี้ส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชันเอทามฟังฟินลองพิมพ์ข้อความเข้ามาหาเฟซหน่อยอยากจะรู้ว่าวันนี้เราจะได้รางวัล นะครับเป็นบัตรเป็น1รางวัลแต่ว่าจะเป็นที่นั่ง2ใบครับอีก1ที่นั่งเนี่ยที่เราเอาจะเอาไปมอบให้กับคนอื่นเนี่ยคือที่นั่งนึงเป็นของเราอีกที่นั่งนึงเนี่ยจะมอบให้กับคนอื่นช่วยบอกหน่อยว่าคนคนนี้เขามีความหมายกับเรายังไงบ้างทำไมเราถึงต้องชวนเขามาดูคอนเสิร์ตในคราวนี้ด้วยกันมันสำคัญยังไงส่งข้อความมาหน่อยทางแอปพลิเคชันอีทามฟังฟินข้อความของผู้ชนะนะครับเดี๋ยวฟิจะอ่านออกอากาศให้ด้วยวันนี้หยิบเพลงจากอินคาครับคัฟเวอร์ใหม่โดยป้าไก่ The Voice ผู้หญิงที่ผ่านเรื่องราวยากๆมาเยอะแยะเลยแล้วก็ผ่านมะเร็งมาด้วย

0: พลงนี้ดอกไม้ในใจนะครับเวอร์ชันนี้พิเศษมากๆเลยเวอร์ชันเดิมเป็นของพี่เบิร์ดธงชัยนะครับแล้วก็เอามาคัฟเวอร์ใหม่โดยพี่แอมสวรักษ์แล้วก็พี่กบทรงศิษย์ด้วยนะครับก่อนหน้านี้มีป้าไก่อัญชลีออนยิงไกลยิงเจ็บด้วยก่อนหน้านี้ป้าไก่ก็ผ่านมะเร็งมาถ้าเฟซจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะเป็นมะเร็งหน้าอกนะครับแล้วก็ป้าไก่ก็ผ่านโมเมนต์ผ่านสเตจนั้นมาได้นะครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อวันนี้คนส่งข้อความเข้ามาเยอะมากเฟซจะบอกว่าทุกข้อความที่ส่งเข้ามาเนี่ยมีความหมายมากๆเลยคือสำหรับเฟซยังมีความหมายขนาดนี้นะครับถ้าเกิดว่าคนที่เราอยากจะชวนไปด้วยจะมีความหมายมากสักขนาดไหนไม่ว่าคุณจะได้บัตรหรือไม่ได้บัตรก็ตามนะครับข้อความที่ส่งมาหาทาง Green Wave เนี่ยลองแคปส่งไปให้เขาดูหน่อยได้ไหมว่าเธอมีความหมายกับเรามากเลยนะนะครับเพื่อให้เขารู้บางคนขี้เขินไงบางคนบอกไม่เคยบอกรักเลยไม่เคยให้บอกว่ามีประโยคความรู้สึกอะไรเหล่านี้บอกคนอื่นบอกคนแปลกหน้าได้แต่บอกคนใกล้ตัวไม่กล้าบอกเลยนะครับอยากจะให้ส่งจังเลยอันนั้นสำคัญกว่าได้บัตรอีกนะครับวันนี้ผู้โชคดีนะครับจะมี1รางวัลฟิตต้องขอโทษด้วยนะอยากแจกทุกคนเลยจริงๆนะเพิ่นเพื่อมีแค่รางวัลเดียวนะก็คือ2ที่นั่งนั่นเองนะครับหลายข้อความส่งเข้ามาน่ารักมากเลยอ่ะเพราะว่าหลายข้อความตั้งใจจะอยากจะพาคนนั้นไปบางคนบอกว่าเนี่ยเพราะว่าคนนี้เขาเป็นแฟนคลับของโบกี้ไลออนวันวันวานนะหรือว่าบางคนบอกว่าอยากจะพาคุณแม่ไปเพราะอยากให้คุณแม่ได้ฟังเพลงรุ่นเราบ้างอะไรอย่างนี้นะครับบางคนบอกว่าอยากจะไปกับแฟนเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาได้อยู่ด้วยกันคิดว่าโมเมนต์น่าจะเป็นโมเมนต์ที่ดีนะครับแล้วก็มีหลายข้อความเหมือนกันที่ส่งมาจากเพื่อนหรือว่าคนใกล้เคียงนะครับที่มีผู้เป็นผู้ป่วยมะเร็งด้วยเช่นเดียวกันต้องการให้กำลังใจผู้ป่วยหรือว่าให้กำลังใจของญาติพี่น้องของคนคนนั้นที่กำลังมีผู้ป่วยเป็นมะเร็งหลายข้อความมากเลยครับวันนี้ข้อความนี้เฟซเลือกขึ้นมานะครับจากคุณกิฟต์บอกว่าพาแฟนไปเพราะว่าอยู่ด้วยกันมา25ปีแล้วแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้ก็เพิ่งมาพบว่าเขาเป็นมะเร็งด้วยนะครับทำให้คิดว่าแค่ตื่นขึ้นมาลืมตาเจอกันเจอเขานอนอยู่ข้างเราก็มีความสุขมากๆแล้วแค่นั้นก็มีความสุขมากจริงๆครับแล้วก็จะบอกว่าตรงนี้แหละสำคัญที่สุดปัจจุบันสำคัญที่สุดแต่เพิ่มเข้าไปอีกเรามีตั๋วคอนเสิร์ตให้กับคุณด้วยนะครับเดี๋ยวทีมงานโทรกลับไปยินดีด้วยนะครับส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนที่มีญาติพี่น้องที่ป่วยหรือว่าไม่สบายไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับให้กำลังใจทั้งผู้ป่วยด้วยให้กำลังใจทั้งคนดูแลด้วยเพราะว่าน่าจะเหนื่อยด้วยกันทั้งคู
1: ่โดย
2: ลองสักทีเธอสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอ

0: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
3: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมาอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลทีไรอะทัดใจสทุกชิ้นอินเด็กซ์เคลียร์แรนเซลลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา
1: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
4: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพว่าน

0: และท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
1: Debut โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์International Healthcare Week ที่ศูนย์สิริกิติ์ 8-10 กรกฎาคมนี้จัดโดย Informa Markets
3: Debut Track วันนี้เรามีเพลงใหม่จากเคลียร์มาฝากกันนะครับก็ชอบจังเลยเวลาที่ศิลปินขยันทำเพลงใหม่มาให้นะครับไม่อยากให้ศิลปินหายหน้าหายตาไปทำเพลงใหม่ๆมาฝากกันแล้วก็จะมีสตอรี่ใหม่ๆมาเล่าให้เราฟังอยู่เสมอนะครับโดยเฉพาะเคลียร์เวลาที่เขาเล่าเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แบบผิวเผินทั่วไปมันเป็นเรื่องที่เขารู้สึกจริงๆเป็นเพลงเป็นรู้สึกเป็นเรื่องที่เขาแบบเอ้ยมันสำคัญนะเป็นเรื่องที่เราอยากจะเล่าแบบมีเมสเซจอยากจะบอกอยากจะสื่อสารนะครับเพลงนี้ชื่อว่าไม่เจ็บเลยสักวันนะครับเป็นเพลงที่ชวนให้เราเนี่ยถอยกลับมาฟังเสียงข้างในตัวเองแล้วก็เลิกเปลี่ยนแปลงเพื่อคนอื่นนะครับก็ลองดูแล้วกันเพลงนี้เป็นเพลงที่ให้กำลังใจด้วยก็ชื่อภาษาอังกฤษของเขาบอกว่าในวันที่คือชื่อ I choose me เนาะอย่างที่เขาบอกนะครับในวันที่ไม่มีใครเลือกเราเลยไม่เป็นไรอย่างน้อยเราต้องเลือกตัวเอง

ทีนี้จะเคลียร์นะครับไม่เจ็บเลยสักวันแต่ว่าก็ยอมรับกับตัวเองแบบซื่อๆได้เนาะถ้าเจ็บก็บอกว่าเจ็บนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันยังดูแลตัวเองดียังรักตัวเองอยู่เดี๋ยวมันจะค่อยๆฮีลตัวเองขึ้นมาได้จริงๆแล้วมันก็จะไปต่อได้นะครับเพลงนี้ขอบคุณมากเคลียร์ที่ทำเพลงความหมายดีๆมาให้เราได้ฟังกันด้วยเพลงก็พรอด้วยนะครับพูดถึงเคลียร์แล้วเนี่ยล่าสุดเพิ่งไปเจอคลิปมาคลิปนึงซึ่งแพทเคลียร์เนี่ยเขาก็เป็นจบสถาปัตย์มาเขาก็ปกติก็จะช่วยแบบงานจิตอาสาที่โน่นที่นี่กันอยู่เป็นประจำนะครับมีอยู่โปรเจกต์นึงคือโปรเจกต์ที่ชื่อว่าบ้านแสงจันทร์เป็นโปรเจกต์สำหรับที่พักของญาติผู้ป่วยนะครับหรือว่าเป็นที่พักของผู้ป่วยด้วยด้วยซ้ำนะครับของโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีครับโรงพยาบาลที่นี่ก็อยู่ในพื้นที่ที่แบบห่างไกลบางทีคนจะต้องไปรักษาอย่างเช่นไปรักษาโรคมะเร็งก็ตามหรือว่าจะไปทำการเคมีฉายแสงอะไรก็ตามเงี้ยเดินทางไปอ่ะไกลมากเลยเพราะว่าเขารับคนจากในพื้นที่ในบริเวณรอบๆก็คือคนเท่านั้นบางทีก็ไม่มีรถยนต์ส่วนตัวเป็นของตัวเองขนส่งสาธารณะก็ไม่ค่อยมีนะครับกว่าจะเดินทางไปบางทีใช้เวลาไปหาหมอเดินทางไปอย่างเดียวนี่8ชั่วโมงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็ต้องแบบรักษาอย่างต่อเนื่องไม่มีที่พักครับโรงพยาบาลก็ไม่มีที่พักให้เขาเลยมีการสร้างโปรเจกต์ชื่อว่าบ้านแสงจันทร์ขึ้นมาให้ผู้ป่วยที่ต้องเดินทางไกลๆหรือว่าญาติผู้ป่วยเนี่ยมีที่พักพิงระหว่างรอการรักษาที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีนั่นเองนะครับใครที่ได้ไปเห็นโปรเจกต์นี้เนี่ยทุกคนก็มีหลายคนเข้าไปช่วยกันเยอะมากแพทเคลียร์คืออีกคนนึงที่เข้าไปช่วยโดยการออกแบบบ้านพักที่นี่ให้นะครับแล้วก็แน่นอนก็ยังมีการระดมทุนในการสนับสนุนใครที่สนใจอยากจะร่วมบริจาคนะครับสร้างบ้านพักให้กับคนป่วยหรือว่าคนรอการรักษาแล้วก็ญาติผู้ป่วยด้วยก็สามารถร่วมบริจาคได้ด้วยเช่นเดียวกันไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมศึกษากันก่อนก็ได้ครับบ้านแสงจันทร์นะครับในโครงการของโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีนะครับที่เว็บไซต์นั้นน่าจะมีเพจนะรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริจาคด้วยเช่นเดียวกันนะครับใครสนใจลองแวะเข้าไปดูกันได้วันนี้เพิ่งหมดเวลาแล้วครับขอบคุณมากที่ติดตามฟังกันมาครับบางคนฟังกันมายาวๆเลยและหลายคนก็จะฟังกันต่อเนื่องต่อไปด้วยได้เลยฮะชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับปอวันนี้เฟียไปก่อนนะครับ

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divorce Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: วิธี save energy แบบ
2: สวัสดีครับผมเบนชลาทิตนะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมว่าการช้อปอย่างมีสไตล์และก็มีจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลที่สุดของคนในยุคนี้เลย
3: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ

0: ความรู้สึกดีกันยาวๆตลอด48ชั่วโมงทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Greenwave
1: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
2: เวลาของ Green Update นะคะติดตามกันกับดินสุที่น่าทองชื่นตอนนี้หลายประเทศในยุโรปนะคะเจอคลื่นความร้อนรุนแรงเล่นงานค่ะอย่างที่ฝรั่งเศสสำนักงานความมั่นคงปลอดภัยพลเรือนบอกว่าคลื่นความร้อนที่รุนแรงปกคลุมทั่วประเทศทำให้มีคนเสียชีวิตจากการจมน้ำในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วอย่างน้อย13รายเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวนะคะมีคนจมน้ำเสียชีวิตถึง10รายแล้วก็ในช่วงค่ำวันเดียวกันก็เกิดเหตุสลดขึ้นในแคว้นอีลเดอฟรองมีคนเสียชีวิตเพิ่มอีก2รายซึ่งวิกฤตคลื่นความร้อนครั้งนี้ยังส่งผลกระทบต่อระบบคมนาคมอย่างหนักด้วยหน่วยงานขนส่งมวลชนในแคว้นอีลเดอฟรองประกาศยกเลิกการเดินรถไฟล่วงหน้า1ใน10เที่ยวสำหรับทุกสายเพื่อป้องกันความเสียหายต่อรางและขบวนรถไฟที่เก่าแก่จากความร้อนจัดพร้อมกับแจกจ่ายน้ำดื่มกว่า 400,000 ขวดให้ผู้โดยสารด้วยค่ะรอบหน้ายังติดตามได้เหมือนเดิมเดี๋ยวกลับมาต้นชั่วโมงนะคะ
1: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: DJ Playlist 55 Minutes DJ ปอ

4เพลงเริ่มต้นชั่วโมงตอน4ทุ่ม20นาทีนะครับผู้ฟังครับสวัสดีทักทายกันด้วยในวันอังคารที่23มิถุนายนวันนี้นะครับอีกแป๊บเดียวก็จะผ่านครึ่งปีของ2026เรียบร้อยแล้วนะครับผู้ฟังครับผมมีอยู่นานๆได้ไหมสรัญญาที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังนะครับพรุ่งนี้ไม่สายจากทัทยางปาฏิหาริย์ที่รอคอยป๊อปปองกูลแล้วก็รักแรกจากนนทนนนั่นเองนะครับรายชื่อเพลงส่งมาได้เลยนะครับแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินพร้อมที่จะ เล่นเพลงเพราะๆแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆไปกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้กันด้วยซิงเกิลจากสล็อตแมชชีนกับเพลงนี้มีชื่อว่ารอครับผม

โดยซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B

0: แฟน
1: เสียงร้องของพี่เบิร์ดธงชัยแม่อินไตนะครับคนไม่มีแฟนก่อนหน้านี้เพลงเพราะอีกเพียบเลยครับที่คุณผู้ฟังเลือกผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินกันด้วยดูเรื่องราวของสภาพอากาศกันดีกว่านะครับการพยากรณ์อากาศพรุ่งนี้นะครับผมในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะครับช่วงบ่ายถึงค่ำเนี่ยอาจจะมีฝนตกนะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นฝนที่ค่อนข้างหนักด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเป็นไปได้ก็เตรียมร่มกันมาด้วยละกันสำหรับคนที่ต้องออกไปทำงานข้างนอกในวันพรุ่งนี้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับผมซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยเริ่มทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่ประมาณวันที่15ที่ผ่านมานะครับผมเพราะอุณหภูมิของน้ำทะเลเนี่ยสูงขึ้นประมาณ 0.5 องศาไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือฝั่งของเอเชียโดยเฉพาะประเทศไทยนะครับไปที่ยุโรปกันบ้างนะครับผมปีนี้เหมือนเป็นปีที่จะต้องถูกจารึกเลยทีเดียวนะครับว่าอาจจะเป็นปีที่สภาพอากาศเนี่ยร้อนที่สุดปีนึงในประวัติศาสตร์เลยนะครับเพราะว่ายุโรปนะครับผมอย่างฝรั่งเศสแล้วก็สเปนนะครับบางเมืองเนี่ยมีอุณหภูมิสูงจนทำลายสถิติเกิน40องศาไปเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ทำให้หลายๆคนที่เป็นผู้สูงอายุนะครับในฝั่งยุโรปเนี่ยก็มีการเสียชีวิตด้วยนะครับเพราะว่าตึกทึบอาคารเก่าๆที่ยุโรปเนี่ยไม่ได้ดีไซน์หรือถูกออกแบบมาให้ติดแอร์นั่นเองนะครับทำให้ผู้สูงอายุหลายคนก็มีการเสียชีวิตไปจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับผมดูแลสุขภาพให้แข็งแรงในช่วงนี้ด้วยนะครับผมหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่อากาศร้อนจัดแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆด้วยในช่วงกลางวันนะครับคุณผู้ฟังครับผม

งินน่ารักน่ารักจากซูเปอร์เบเกอร์นะครับผู้ฟังครับขอบคุณข้อความด้วยครับส่งมาอยู่ด้วยกันส่งมาพูดคุยกันไม่เหงาเลยทีเดียวนะครับคุณเจ๋บอกว่าคุณปอเปิดเพลงเพราะมากเลยค่ะทำขนมไปฟังไปเพลินมากขอบคุณมากๆนะครับผมที่เปิดมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันนะครับผมคุณบูมบอกว่าพี่ปอเมื่อวานพี่โบลาอีกแล้วล่ะตอนนี้พี่โบน่าจะยุ่งอยู่กับการถ่ายซิทคอมนะครับใต้โต๊ะทำงานแล้วก็วันนี้สิเพิ่งออนแอร์ไปนะครับผมใน EP ที่2นะครับผมสำหรับใต้โต๊ะทำงาน The Series ของเรานะครับผมก็ติดตามดูได้พี่โบพี่เผือกพี่อาร์ททั้ง3คนของเราเลยนะครับผมคุณโบโบบอกว่าขอเพลงลาออกบิลลี่โอแกนค่ะคือผมต้องบอกคุณโบโบจริงๆว่าผมขออภัยมากๆเลยนะครับคือผมเคยบอกไปเรียบร้อยแล้วว่าตั้งแต่เป็นดีเจมาโอ้โหหลายปีแล้วนะครับไม่อยากจะนับเลยว่ามันกี่ปีแล้วผมไม่เคยเปิดเพลงลาออกของบิลลี่โอแกนเลยครับว่าคือผมมีเหตุผลอยู่ว่าถ้าสมมุติว่าวันนึงเกิดโปรดิวเซอร์ผมเนี่ยนะครับเขาประชุมหรือว่าเขาต้องแบบเจออะไรที่แบบหนักๆมาแล้วเขาเปิดมาฟังผมกับเพลงนี้ที่ผมเปิดอยู่เนี่ยคือผมไม่รู้เลยว่าชะตาชีวิตวันนั้นที่ผมเปิดเพลงเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคือผมอาจจะไม่ได้นั่งจัดรายการให้คุณโบโบฟังตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมขออภัยจริงๆเปลี่ยนเพลงก็ได้นะครับผมส่งมาขอกันใหม่แล้วกันนะครับเพราะว่าคือผมกลัวเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจริงๆครับคุณถ้าวันนั้นมันมาจริงๆนี่แล้วผมเปิดเพลงลาออกไปด้วยนี่ผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องปลอบตัวเองยังไงจริงๆนะฮะวันนั้นนะครับ

0: DJ playlist 55 minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Perseus ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสกระชายขาว
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: เดี๋ยวนี้สมาร์ทโฟนเขามีฟังก์ชันไนท์โหมดที่ปรับเป็นหน้าจอส้มๆหรือบางคนเนี่ยเขาก็ใส่แว่นตัดแสงสีฟ้าแบบนี้มันช่วยเซฟดวงตาเราได้จริงๆไหมอะหมอเพื่อน
3: เขาช่วยได้ภายนอกค่ะพี่เฟียสคือช่วยลดทอนความเข้มของแสงไม่ให้กระทบต่อตาเราตรงๆแต่สิ่งที่ไม่ช่วยเลยคือพฤติกรรมการเพ่งค่ะต่อให้ใส่แว่นเทพแค่ไหนแต่ถ้าพี่เฟียสยังจ้องจอติดต่อกัน 2-3 ชั่วโมงกล้ามเนื้อตาข้างในก็ยังเค้นโฟกัสหนักหน่วงอยู่ดีค่ะอาการตาแห้งปวดกระบอกตาก็ยังตามมาหาเราได้เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีช่วยเราได้ครึ่งหนึ่งแต่ตัวเราก็ต้องช่วยตัวเองอีกครึ่งหนึ่งด้วยค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวีต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
6: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซูเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
7: ระบบกำลังทำการเคลียร์ความทรงจำพบความผิดปกติบางอย่างตรวจพบบุคคลหนึ่งยังคงอยู่ในส่วนลึกความทรงจำของคุณเพราะบางความทรงจำไม่สามารถลบได้ประมวลผลโดย Club Fly Day 108คำถามหัวใจแชร์108คำถามที่ยังขาดใจมาก่อนได้ที่ Facebook Club Fly Day Fanpage วันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป Airtime ฟังฟิน Green
5: News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
8: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นมาพร้อมกับ Green News นะคะกระทรวงพาณิชย์ของจีนค่ะเขาเปิดข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการใหม่เพื่อส่งเสริมและขยายการบริโภคในภาคธุรกิจหลังการขายของอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อขจัดข้อจำกัดที่ไม่สมเหตุสมผลแล้วก็ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะจะปรับปรุงมาตรฐานนโยบายด้านการซ่อมบำรุงรถยนต์และเพิ่มขีดความสามารถของบริการซ่อมบำรุงพร้อมทั้งผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมมอเตอร์สปอร์ตอย่างจริงจังแล้วก็ส่งเสริมให้เป็นกิจกรรมกีฬาอีกประเภทหนึ่งขณะเดียวกันนะคะยังรวมไปถึงการยกระดับอุตสาหกรรมรถเช่าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะเดี๋ยวเราเจอกันค่ะคุณผู้ฟังเวลาของ Green News ต้นชั่วโมงหน้าติดตามกันต่อนะคะ
5: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

นันทิดาแก้วบัวสายนะครับเขียนไว้ข้างเตียงแล้วก็ เพลงที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังเริ่มต้นชั่วโมงมาด้วยนะครับหลากหลายเพลงเพราะเลยทีเดียวนะครับผมชั่วโมงที่2นะครับ5 ทุ่ม 21 นาทีเพลงเพราะๆก็ยังเสริมให้ต่อเนื่องและนี่คืออีกหนึ่งเพลงที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังด้วยฮะ

0: ยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: เข้มมาที่วัดเชกส์เพรส
0: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ผู้ฟังครับช่วงเวลาของ Cover Night Live หลายคนก็ถามว่าพี่ปอวันนี้มีบัตรมาแจกป่ะวันนี้ไม่ได้มีบัตรมาแจกนะครับลุ้นต่อพรุ่งนี้ในช่วงของพี่เป้น้องพิวแล้วก็ช่วงของผมนะครับผมเหมือนเดิมมีบัตรมาแจกกัน3ช่วงด้วยนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นสำหรับค่ำคืนนี้นะครับเลือก1งานที่ว่านธนกฤตเคยฝากผลงานเพลงเพราะๆเอาไว้บนเวทีนี้เอาเพลงนี้มาทำในสไตล์ของตัวเองกับขอเริ่มใหม่

Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: ซิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิครินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
0: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
2: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
3: ว้า wow.
2: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดมีเชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด
4: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
5: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร
1: ์ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมสำหรับช่วงเวลาของ Smiley Request ของเราครับ

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินโดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์International Healthcare Week ที่ศูนย์สิริกิติ์ 8-10 กรกฎาคมนี้จัดโดย Informa Markets
1: ผู้ฟังครับเพลงใหม่แนะนำให้ฟังกันในช่วงเวลาของ Debut Track นะครับเป็นงานจากมิวหรือว่ามิวยูนั่นเองนะครับชื่อเพลงว่าไม่ชัวร์ครับเขาบอกว่าเพลงนี้เนี่ยเขียนขึ้นจากประสบการณ์ในเรื่องของความรักที่อีกฝ่ายยังไม่มั่นใจที่จะเปิดใจกับความสัมพันธ์อีกครั้งเพราะหลายครั้งมักจะเจอคนที่ทำให้เจ็บปวดนั่นเองโอ้โหคอนเซปต์ไอเดียมาดีเหลือเกินนะครับผมฝากเพลงนี้ไว้กับช่วงนี้ Debut Track ด้วยแล้วก็ส่งช่วงต่อตอนเที่ยงคืนอย่างต่อเนื่องให้กับ DJ พี่สาวพี่แบมนะครับผมเปิดเพลงเพราะๆให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับค่ำคืนนี้ขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆข้อความที่อยู่ด้วยกันตลอด2ชั่วโมงด้วยพรุ่งนี้4ทุ่มเรากลับมาเจอกันใหม่กับผมปอนะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้เพราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสถเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
2: โรงพยาบาลวัฒโนสถโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: กัน
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: เดี๋ยว
3: คุณมีกลิ่นหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เขียวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย
5: ์บ้านและสวนแสช้อปปิ้งวีคงานเดียวที่ทำให้ทุกคนร้องว่าจัดแล้วจัดแล้วจัดบ้านสวยไม่ไหวแล้วบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคพบหลากหลายไอเดียแต่งบ้านจัดสวยรวยสุขทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังจาก Power by วัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านและของน่าช้อปอีกเพียบเจอกัน 20-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานี
6: โดย
7: ใครที่อันดับเล่นของภูเขาทอง
6: และไฮแอนด์ซีคุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย
8: ยังคงแวะฟังกรีนนิวส์ด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นที่ออสเตรเลียค่ะมีรายงานนะคะตำรวจเนี่ยบุกทลายแหล่งยาเสพติดขนาดใหญ่เลยนะคะในเมืองลอนเดอรี่อยู่ทางตะวันตกของซิดนีย์โดยอยู่ในพื้นที่ตั้งวางตู้คอนเทนเนอร์แห่งหนึ่งค่ะคือใต้ตู้มีทางลับลงไปสู่บังเกอร์ที่ถูกใช้เป็นที่ซุกซ่อนโคเคนกระทั่งพบของกลางนะคะที่มีปริมาณมากถึง 2.7 ตันก็ถือเป็นปฏิบัติการยึดโคเคนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของออสเตรเลียซึ่งคาดว่าน่าจะมีมูลค่าในตลาดมืดสูงเกือบ 20,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนอกจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่ยังจับกลุ่มผู้ต้องหาอีก2คนเป็นผู้ชายวัย21และก็25ปีคือเจ้าหน้าที่บอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้มาจากการสอบสวนขยายผลการยึดโคเคนที่ท่าเรือเมืองมิดพอยท์ทางเหนือของรัฐควีนส์แลนด์ก่อนหน้านี้โดยโคเคนทั้งหมดเป็นของนำเข้าแล้วก็อาจจะขนส่งมาจากหมู่เกาะที่อยู่ใกล้ออสเตรเลียค่ะรอบหน้าเดี๋ยวติดตามด้วยกันต่ออีกชั่วโมงเดียวกลับมานะคะ

0: ำทั่วประเทศ
1: และ High and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย High and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำพาเล่
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: ชอบคนละอย่างก็ไปด้วยกันได้สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสครั้งที่30สายกินเช็คอินร้านอร่อยสายแฟชั่นแวะทุกบูธไม่มีหลุดสายคุ้มลดแรงจนต้องตุนสายบิวตี้ลองสีไหนก็ใจสั่นสายกรีฟฟินติดขอบเวทีครบทุกไลฟ์สไตล์ที่สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสช็อปกินฟินเป๊ะทุกสายไปด้วยกันนะ 25-28 มิถุนายนนี้ห98-100 ไบเทคบาง
3: วิธี Save Energy แบบ
4: สวัสดีครับผมเบนชลาทิตนะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมว่าการช็อปอย่างมีสไตล์และก็มีจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลที่สุดของคนในยุคนี้เลย
5: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
6: Smiley Request
0: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
7: สิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคาริน

0: กันนภัทรกับเพลงเพราะที่คุณอยากฟังในคืนนี้นะคะเลือกมาให้ในช่วงของ Smiley Request ค่ะขอบคุณ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์นะคะ
1: Smiley Request
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินทร์ Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินทร
0: ์อาจจะเป็นวันที่เหน็ดเหนื่อยมาตลอดทั้งวันแล้วนะคะก่อนนอนก็อยากจะฟังเพลงช้าๆเพราะแบบสบายๆเพลงส่วนใหญ่ที่ส่งเข้ามาวันนี้ดูเหมือนจะเป็นเพลงจังหวะแบบช้าๆชวนให้เราได้ฟังกันแบบก่อนที่จะนอนหลับฝันดีในคืนนี้ด้วยนะคะ

0: ชื่อเพลงเหมือนกันเลยนะคะเพลงก่อนหน้านี้ที่เป็นเสียงของพี่ใหม่เจริญปุระคุณผู้ฟังขอฟังเอาไว้แล้วก็เลยเพิ่มเติมกับใครสักคนจากมาชาด้วยอีกหนึ่งเพลงค่ะ
1: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์International Healthcare Week ที่ศูนย์สิริกิติ์ 8-10 กรกฎาคมนี้จัดโดย Informa Markets
0: นักร้องนักแต่งเพลงคนหนึ่งนะคะที่เขาเกิดความคิดในใจว่าบางครั้งความทรงจำดีๆมันก็จะทำให้เราเจ็บปวดได้มากกว่าความทรงจำที่เลวร้ายเพราะยิ่งเป็นช่วงเวลาที่มันสวยงามมากเท่าไหร่นะคะพอเวลามันพาให้มันผ่านพ้นไปเนี่ยความรู้สึกที่มันหลงเหลือมันยิ่งชัดแล้วก็ลึกซึ้งขึ้นเท่านั้นนะคะมาฟังเพลงใหม่จากแว่นใหญ่กันค่ะถึงแม้ว่าวันนี้จะเหลือเพียงแค่ร่องรอยในใจที่บางครั้งมันทำให้เรายิ้มและบางครั้งมันก็ทำให้เราน้ำตาไหลนี่คือเพลงที่ชื่อว่ากอดความทรงจำ

0: ดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัดเชกเพรส
0: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: น่าจะกำลังรอคำตอบอยู่จากดีเจพี่แบมนะคะว่าช่วงดึกช่วงพี่แบมไม่มีแจกบัตรคับว่าไนท์ไลฟ์เหรอคะช่วงนี้ไม่มีนะคะยังไงก็ไปลุ้นกันได้ในช่วงกลางวันส่วนคนที่ยังไม่รู้กติกานะคะต้องเข้าไปลงทะเบียนกันก่อน atam.live/greenwave แล้วก็คอยติดตามในช่วงของดีเจพี่เป้เป็นต้นไปนะคะจะได้มาลุ้นชิงบัตรกันช่วงดีเจละ2ใบไปเจอกับว่านวันวานและโบกี้ไลออนกันวันเสาร์ที่1สิงหาคมนะคะเรามีโชว์เพลงเพราะกันที่โรงละครอักษราKing Powerค่ะ

ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เตรียมตัวช้อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมาอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลทีไรอะทัดใจสทุกชิ้นอินเด็กซ์เคลียร์แรนเซลลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา
2: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
0: โดย I Herb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะ Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติก
3: แวะติดตาม Green News ด้วยกันต่อนะคะกับตินสุทินาทองชื่นสมาคมแฟรนไชส์ของญี่ปุ่นหรือ JFA เขาเปิดข้อมูลค่ะบอกว่ายอดขายของร้านสะดวกซื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 0.7% ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะเป็นการเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่15โดยได้แรงหนุนจากอุปสงค์ในช่วงวันหยุดยาว Golden Week แล้วก็เรื่องของสภาพอากาศร้อนด้วยขณะเดียวกันนะคะยอดใช้จ่ายเฉลี่ยต่อลูกค้า1คนเพิ่มขึ้น 0.8% ไปสู่ระดับ 745.2 เยนโดยได้แรงหนุนจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นซึ่งช่วยกระตุ้นยอดขายบะหมี่เย็นอาหารพร้อมทานเครื่องดื่มไอศกรีมแล้วก็ผลิตภัณฑ์รองรับกลิ่นกายด้วยนะคะแต่ว่าอย่างก็ตามค่ะถ้าเกิดว่าดูจำนวนครั้งที่ลูกค้าเข้าใช้บริการเขาบอกว่าอันนี้ลดลง 0.1% แต่ที่ 1.33 พันล้านครั้งซึ่งลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่11ค่ะรอบหน้าเดี๋ยวเจอกันต้นชั่วโมงเหมือนเดิมกับ Green Update นะคะ
0: Green News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบ Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy
4: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึก
5: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

0: ถ้าจะบอกว่าไม่ได้ยินเสียงดีเจหลายวันเลยก็น่าจะเป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์มิวสิกเดย์นะคะแต่จันทร์ถึงศุกร์เนี่ยในทุกช่วงดีเจก็อยู่รอสแตนบายพร้อมกับที่จะอ่านข้อความของผู้ฟังนะคะผ่านแอป Airtime ฟังฟินนี่แหละค่ะคุณวิสรุตบอกว่าไม่ได้ยินเสียงหลายวันเลยอยากฟังเพลงนี้ของบูโดกันนะคะน่าจะเป็นเพลงโปรดของคุณด้วยจัดให้ในชุดใหญ่ๆช่วงนี้นะคะดีเจเพลย์ลิสต์อยู่กับดีเจแบมที่ Green Wave ถึง2ค่ะ
1: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: ฟังกันได้ทุกที่ทั่วโลกนะคะถึงแม้ว่าในช่วงนี้คุณกำลังเดินทางอยู่ก็ตามคุณทัศน์ไทยรัฐบอกว่าฟัง Green Wave ตั้งแต่ออกจากที่จังหวัดพะเยาตอนนี้ถึงสุพรรณปลายทางอยู่ที่หัวหินนี่ถ้าไม่มี Green Wave ละแย่เลยนะดีนะที่มี Green Wave อยู่เป็นเพื่อนตลอดทางขอบคุณนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะ

0: love you, baby.
1: DJ Playlist 55 Minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ซิการินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิการินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
3: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าไทยนี้Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพว่านวันวาน

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชีโปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: Green Update
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
4: เวลาของ Green Update ต้นชั่วโมงนี้ติดตามด้วยกันนะคะกับตินสุขที่น่าทองชื่นที่เบลเยียมค่ะสภาพอากาศที่ร้อนจัดเนี่ยไม่ได้กระทบแค่คนนะคะแต่ว่าลุกลามไปถึงสัตว์ด้วยมีข้อมูลจากศูนย์ฟื้นฟูสัตว์ป่าบอกว่ากำลังเจอปัญหาอย่างหนักเลยค่ะในการรองรับสัตว์ป่าที่ล้มป่วยจากความร้อนโดยเฉพาะนกป่านะคะอย่างเช่นนกแอ่นและนกกระจอกที่มักจะสร้างรังอยู่ใต้ชายคาบ้านคืออุณหภูมิใต้หลังคาบ้านพุ่งสูง 50-60 องศาเซลเซียสนะคะทำให้นกเหล่านี้เนี่ยกระโดดออกจากรังลงมาข้างล่างก็คือดีกว่าที่จะถูกอบอยู่ในรังค่ะโดยในช่วงเพียง3วันที่ผ่านมาเนี่ยทางศูนย์ก็บอกว่าต้องรับดูแลสัตว์ป่าที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศร้อนจัดแล้วมากกว่า150ตัวค่ะรอบหน้ายังคงส่งข่าวกันอยู่นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวต้นชั่วโมงติดตามกันต่อค่ะ
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
5: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลSicarinใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

0: ิ่งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ร่างกายคนเราเนี่ยสูญเสียแคลเซียมตลอดเวลาถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็แค่กินอาหารที่มีแคลเซียมสูงก็พอจะได้อยู่ไหมหมอ
0: ส่วนใหญ่เราจะกินไม่พอกับที่เสียไปนะสิคะพี่เฟียถ้าเราจะกินให้ถึงจริงๆนมสดต้องดื่ม 3-4 แก้วใหญ่ๆในหนึ่งวันบล็อกโคลี่จะต้องกิน 1.5 กิโลกรัมต่อวันค่ะถึงจะได้แคลเซียมที่ร่างกายดูดซึมเข้าไปใช้ได้จริงครบตามเกณฑ
1: ์ถ้าต้องกินเยอะขนาดนั้นน่ะพี่ไม่ไหวจริงๆอ่ะแต่ดีนะที่มีอาหารเสริมยิ่งตัวที่พี่กินน่ะมีทั้งแคลเซียมที่ช่วยบำรุงและก็เสริมสร้างกระดูกมีคอลลาเจนไทป์ 2ที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของข้อมีวิตามิน D3 ช่วยในการดูดซึมแล้วก็นำพาแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายได้ดีเนี่ยพี่พกติดกระเป๋าไว้เลยเอาไว้กินหลังอาหาร
0: ถ้าเริ่มก๊อกแก๊บเริ่มเสียวแป๊บอย่าปล่อยผ่านเด็ดขาดเลยนะคะ
2: เพื่อนเป็นหม
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวีตาเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772เทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: กลับมาที่เวลาของ Green News นะคะติดตามด้วยกันกับตินสุทินาทองชื่นนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานีซีแห่งออสเตรเลียได้ประกาศความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์นะคะหลังจากที่บรรลุข้อตกลงส่งออกด้านกลาโหมครั้งใหญ่สุดมูลค่า 2,500 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเพื่อส่งมอบเทคโนโลยีเรดาร์ล้ำสมัยให้แคนาดาเอาไปใช้ตรวจจับขีปนาวุธพิสัยไกลพร้อมเฝ้าระวังความมั่นคงในพื้นที่อาร์กติกค่ะในขณะที่แคนาดานะคะก็บอกว่ากำลังเร่งเสริมสร้างความมั่นคงในอาร์กติกผ่านโครงการเรดาร์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามประเมินสถานการณ์พร้อมรับมือทุกความเคลื่อนไหวในพื้นที่อย่างทันท่วงทีโดยออสเตรเลียบอกว่าข้อตกลงครั้งนี้นะคะจะสร้างงานประมาณ300ตำแหน่งในออสเตรเลียแล้วก็เป็นขั้นตอนแรกของความร่วมมือในวงกว้างด้านเรดาร์ระหว่าง2ประเทศค่ะช่วงหน้าต้นชั่วโมงเรายังเจอกันเหมือนเดิมเดี๋ยวกลับมานะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัวเชกเพรส
0: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: คือเวลาลูกไม่สบายว่าเครียดแล้วนะตอนกินยานี้ยิ่งเครียดกว่าเดิมอีกอะ
0: เพื่อนเองก็เคยเจอคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่เครียดเหมือนพี่โบนี่แหละค่ะปัจจุบันทางการแพทย์เราเองก็ยังมียาในรูปแบบเม็ดฟูด้วยนะคะพี่โบซึ่งผลิตมาเพื่อลดปัญหาของการกลืนโดยเฉพาะค่ะ
1: ผมก็เคยได้วันก่อนเนี่ยปวดหัวนะไปร้านยาเนี่ยเห็นพาราเซตามอลแบบเม็ดฟูขนาด500มิลลิกรัมตัวนี้เนี่ยแค่หย่อนลงน้ำเครื่องแก้วรอละลายจนหมดแล้วก็ดื่มกินง่ายมากไม่ต้องฝืนกลืนเม็ดใหญ่เลยเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่น้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปนะทานได้หาซื้อก็ไม่ยากที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับ
0: แต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ลูกๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้กลับมาแข็งแรงไวๆ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดย Tempra Fish ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาพยาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพยาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ

Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sofiel แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Green News โดยและให้แอนซีคุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย
1: มารออยู่แล้วค่ะนี่คือเวลาของ Green News นะคะกับดินสุที่น่าทองชื่นหลังจากเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมานานกว่าทศวรรษล่าสุดจำนวนผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยในยุโรปเมื่อปีที่แล้วทรงตัวนะคะเนื่องจากจำนวนคำขอลี้ภัยลดลงเป็นปีที่2ติดต่อกันค่ะโดยศูนย์วิจัยและวิเคราะห์การย้ายถิ่นฐานมูลนิธิ Rockwool นะคะก็เปิดข้อมูลอย่างเยอรมนีซึ่งรับผู้ลี้ภัยและมีผู้ขอลี้ภัยมากสุดในยุโรปได้บันทึกจำนวนผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยลดลง 4.7% อิตาลีลดลง 17.9% ส่วนฝรั่งเศสสเปนและก็อังกฤษบันทึกจำนวนผู้ลี้ภัยเพิ่มขึ้นซึ่งการลดลงของเยอรมนีนะคะส่วนใหญ่สะท้อนถึงการไหลเข้าที่ลดลงและการได้รับสัญชาติของกลุ่มผู้ลี้ภัยก่อนหน้านี้โดยเฉพาะชาวซีเรียและก็ชาวอิรักมากกว่าการเดินทางออกขณะเดียวกันชาวยูเครนยังคงคิดเป็นเกือบครึ่งนึงของผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยทั้งหมดในสหภาพยุโรปและอังกฤษเดี๋ยวรอบหน้าติดตามได้เหมือนเดิมอีกชั่วโมงเดียวเจอกันนะคะ

ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sofiel แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสกระชายขาวว
1: ิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
2: สวัสดีครับต้นธนสิทธิ์ครับวิธีดูแลโลกของต้นก็เหมือนการดูแลเสียงเพลงดีๆสักเพลงนั่นเองนะครับก็คือต้นจะเลือกใช้ทุกอย่างอย่างพอดีและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆต้นจะเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงที่ประหยัดพลังงานถ้าไม่ได้ใช้งานก็ปิดทันทีไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้บางวันต้นก็เลือกอยู่เงียบๆฟังเพลงเบาๆชิลๆเปิดหน้าต่างรับลมแทนเปิดแอร์ครับเพราะต้นเชื่อว่าการใช้ชีวิตในจังหวะที่พอดีไม่ใช่แค่ดีต่อใจแต่ยังดีต่อโลกของเราด้วยครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night LiveMoonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพ

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะHappy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติก
3: ส่งข่าวกันต่อนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นมาพร้อมกับ Green News ค่ะมีรายงานค่ะแคว้นไครเมียซึ่งเป็นคาบสมุทรที่รัสเซียผนวกดินแดนมาจากยูเครนหยุดจ่ายน้ำมันให้ประชาชนทั่วไปในช่วงนี้นะคะหลังจากที่ยูเครนรุกหนักโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียอย่างต่อเนื่องรวมทั้งทำลายสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเกี่ยวกับน้ำมันบนคาบสมุทรแห่งนี้โดยคาดว่าจะสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนอย่างมากจากที่ผ่านมาทางการท้องถิ่นก็ได้จำกัดปริมาณการซื้อขายน้ำมันให้ประชาชนอยู่แล้วเนื่องจากเกิดภาวะขาดแคลนซึ่งเป็นผลกระทบมาจากปฏิบัติการของยูเครนที่โจมตีเส้นทางขนส่งน้ำมันจากแผ่นดินใหญ่ของรัสเซียมายังแคว้นไครเมียค่ะส่วนคนที่มีสิทธิ์ซื้อน้ำมันในไครเมียช่วงนี้ก็จะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ดูแลการขับเคลื่อนกลไกต่างๆและก็หน่วยงานที่มีภารกิจด้านความมั่นคงในพื้นที่ค่ะช่วงหน้าต้นชั่วโมงเดี๋ยวเจอกันนะคุณผู้ฟังกับเวลาของ Green Update ค่ะ
1: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบ Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy
4: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

วันนี้เราดูคลายว่าเราจะเริ่มต้นกันด้วยความรุนแรงมาสวัสดีตีห้าก็ตบปากกันเลยไม่เอานะไม่เอานี่คือ proxy นะครับวันพุธครับสวัสดีทุกคนครับพี่อั๋นมาแล้วครับ

0: ยายาหญิงหรือว่าหญิงรฐาคือคนเดียวกันนะครับพอโลกโซเชียลถามใครคือยายาหญิงคะเดี๋ยวนี้ก็เป็นหญิงรฐาแล้วนะครับแต่การละครั้งหนึ่งเขาออกมาเป็นศิลปินในนามของยายาหญิงมาก่อนตอนนี้ก็เป็นทนายปีศาจกันไปค่ะนี่คือพูดไม่ออกนะครับหนึ่งเซตใหญ่ๆกันมาแบบเต็มๆนะฮะกับคาสเซ็ตคลับช่วงของการฟังเพลงเพราะที่เราตื่นแต่เช้าขึ้นมาฟังด้วยกันในทุกๆวันด้วยเช่นกันทั้งเก่าและใหม่ได้หมดนะแต่น้อยคาสเซ็ตคลับเปลี่ยนจัดให้เซตใหญ่แบบนี้ทุกวันทุกเช้าแน่นๆเลย
1: สิกรินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิกรินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
2: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวนจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เร่งรีบ
1: ตองนี
0: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
0: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
0: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
0: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
0: หรือละลายกับน้ำสุก
1: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
0: อมแล้วชื่น

เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของ

0: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
1: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
0: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
2: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
0: เด็กทานได้ใช่ไหม
2: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ุขภาพ
1: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคงานเดียวที่ทำให้ทุกคนร้องว่าจัดแล้วจัดแล้วจัดบ้านสวยไม่ไหวแล้วบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคพบหลากหลายไอเดียแต่งบ้านจัดสวยรวยสุขทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังจาก Power by วัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านและของน่าช้อปอีกเพียบเจอกัน 20-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานี

0: Parlay.
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
2: แค่มาที่วัดเชกเพรส
1: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารเม

0: นี้ต้องบอกว่าเป็นคลาสสิกพีซนะฮะของCover Night Live นะครับเป็นหนึ่งในเพลงที่ทำให้ Cover Night โด่งดังด้วยในตอนนั้นกับปนัดดาเรืองวุฒินะครับที่เอาน้ำตาฟ้าเนี่ยมาร้องในเวอร์ชันพิเศษในแบบของนัดนะครับรวมถึงครั้งต่อไปโบกี้ไลออนกับวันกำลังจะมีเพลงพิเศษในเวอร์ชันไหนบ้างเราไปอยู่ในบรรยากาศวันนั้นแล้วฟังไปพร้อมๆกัน1สิงหาคมที่อักษรคิงพาวเวอร์ฟรีทุกที่นั่งครับลงทะเบียนกันได้ก่อนเลยที่ atom.live/greenwave ทุกวันแจกกัน3ช่วง DJ ฟรีทั้งหมด
1: โดย
2: ลองสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์International Healthcare Week ที่ศูนย์สิริกิติ์8ถึง10กรกฎานี้จัดโดย Informa Market
1: เคลียร์มาพร้อมกับเพลงใหม่ครับเพลงนี้ชื่อภาษาอังกฤษนะแค่3พยางค์เท่านั้นเองแต่ผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เราต้องเก็บไว้ในใจเสมอนะครับคือคำว่า I choose me ถ้าเราเลือกตัวเองเราเลือกที่จะรักตัวเองแบบไม่เห็นแก่ตัวเราจะเป็นเหมือนกับชื่อเพลงนี้แหละครับไม่เจ็บเลยสักวันลองฟังดูเดบิวต์แทร็กจะเคลียร์

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
3: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
4: ไปเข้าศูนย์กัน
5: ศูนย
4: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายแต
5: ่อร่อยมาก
4: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทรายศูนย์เปอร์เซ็นต
6: ์อร่อยเกินต้าน
7: แม่ครับปวดท้อง
8: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
7: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ
9: เฮ้ยพัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
10: เดี๋ยว
11: คุณมีกินหืนไหม
10: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
9: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
12: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
9: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
12: จากไรทิพ
7: ย์แม่ครับปวดท้อง
8: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได
7: ้นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ

0: าประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
2: ้ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้ Re-Be Fort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
1: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
4: ้โอกาสไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆเมื่อมันมาถึงเราต้องคว้ามันไว้ให้แน่น
5: Club Inspire Day Club Inspire Day
6: Club Inspire Day
4: เจ๊พิพัฒน์จากคนที่ไม่เคยฝันอยากเป็นดาราสู่นักแสดงแถวหน้าของเมืองไทยเต็มที่ทุกบทบาทพร้อมเปลี่ยนทุกโอกาสให้กลายเป็นความสำเร็จปลดล็อกเคล็ดลับไปกับดีเจอั๋นภูวนาถพุธนี้สามทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
6: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
2: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
3: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
4: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
5: ่บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
6: IKEA Sale ลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่ IKEA บางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
4: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
7: ่ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
8: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
9: เจ็บคอ
8: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M

0: ระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
2: ระบบกำลังทำการเคลียร์ความทรงจำพบความผิดปกติบางอย่างตรวจพบบุคคลหนึ่งยังคงอยู่ในส่วนลึกความทรงจำของคุณเพราะบางความทรงจำไม่สามารถลบได้ประมวลผลโดย Club Friday 108คำถามหัวใจแชร์108คำถามที่ยังขาดใจมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage วันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
3: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
4: นี่คือเวลาของกรีนอัปเดตนะคะตามฟังกันต่อกับเทนสุที่น่าทองชื่นที่สเปนค่ะมีรายงานว่าเจออากาศร้อนโหดเหมือนกันนะคะสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสเปนได้ประกาศเตือนภัยระดับสีแดงเลยค่ะในแคว้นบาสโดยเมืองซานเซบาสเตียนนะคะอุณหภูมิพุ่งสูงถึง40องศาเซลเซียสคือสูงเกือบ2เท่าของค่าเฉลี่ยในอดีตของช่วงเวลานี้ยิ่งไปกว่านั้นค่ะช่วงกลางคืนอุณหภูมิก็ยังคงสูงอยู่ส่งผลกระทบต่อการพักผ่อนของประชาชนมีข้อมูลจากหน่วยงานติดตามสภาพภูมิอากาศนะคะก็บอกว่ายุโรปเนี่ยกลายเป็นทวีปที่อุณหภูมิเบี่ยงเบนออกจากค่าเฉลี่ยในประวัติศาสตร์มากที่สุดในโลกโดยมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่24องศาเซลเซียสสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติในช่วงปี1961ถึงปี1990ถึง 4.1 องศาเซลเซียสเลยค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเราเจอกันส่งข่าวกันต่อต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ
3: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
5: J Playlist 55 Minutes DJ Ann

็นเพลงที่เพราะแล้วผมหลงรักครั้งแรกตั้งแต่ได้ยินแค่อินโทรเลยจริงๆนะฮะเป็นเพลงที่ผมว่าแบบเท่มากจริงๆยาวมากด้วยเกือบ6นาทีนะแต่เราไม่เคยรู้สึกเบื่อที่จะได้ฟังเลยคิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียวกับเจนนิเฟอร์คิมแล้วก็เสกผลครับ

การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

เรื่องจริงนะครับกับป๊อต Modern Dog นั่นเองนะครับ6โมงจะครึ่งแล้วนะฮะมาถึงวันพุธนะครับอีกหนึ่งเช้าสบายๆด้วยกันนะครับแล้วก็หลายๆคนน่าจะยังอยู่บ้านแต่ว่าบางส่วนก็อาจจะออกเดินทางด้วยภารกิจที่แตกต่างหลากหลายกันไปอ่ะสุดแท้แต่ก็ละกันนะครับแต่ว่าก็มีหลายภารกิจครับบางคนไปทำงานบางคนไปเรียนแล้วก็มีบางคนบอกว่ากำลังพาคุณพ่อไปตรวจสุขภาพร่างกายอยู่นะครับก็บอกว่าคุณพ่อแอบตื่นเต้นนิดหน่อยอยากขอเพลงให้กำลังใจนะคะก็ขอให้คุณพ่อสมชายสู้ๆนะคะแล้วก็ขอให้ผลตรวจออกมาดีทุกอย่างนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับคุณลูกเขาเลือกเพลงนี้ไว้ให้นะครับเป็นเพื่อนกันทุกเช้าในทุกๆภารกิจและทุกๆความตั้งใจนะครับขอบคุณที่ให้อ่านกับ Green Wave อยู่ด้วยนะ

0: โดยซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันและ
1: มีคนบอกว่าเช้าวันนี้ท้องฟ้าสดใสผมเลยต้องตั้งใจหันไปดูแล้วก็จริงสว่างสายฟ้าเป็นสีฟ้าเลยแน่มีคนถามว่าทำไมไม่ยอมเปิดกล้องคะคือท้องฟ้าสดใสแต่บางทีหน้ามันไม่ได้ไปด้วยกันใจมันจำเปิดแล้วนะเปิดแล้วนะ

0: แหมมีมาแซวบอกว่าเปิดเพลงอะเกิดไม่ทันฉันขอบอกโอ้เลือกฉันแล้วนะพอพูดเรื่องอายุเปลี่ยนจากผมเป็นฉันแล้วนะผมก็เกิดไม่ทันสมัยอยุธยานะผมยังรู้จักสมเด็จพระนเรศวรเลยเข้าใจปะผมจะบอกว่ารู้จักหรือไม่รู้จักมันไม่เกี่ยวกับเกิดทันหรือเกิดไม่ทันมันอยู่ที่คุณสนใจในเรื่องอะไร
1: DJ Playlist 55 Minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: Smiley Request
4: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
0: ก็นี่ไงถ้าเกิดไม่ทันวันนี้ได้ฟังแล้วนี่ไงความรักทั้ง7นะฮะกับ7ก่อนนั้นอยากชวนร้องดังๆปามี่นะครับจริงใจไว้ก่อนใหม่เชลิมปุระแล้วก็บูมแรงกับพี่เบิร์ดนะครับ Smiley Request ครับขอบคุณ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินนะครับและสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
5: เ

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
1: อ่ะอย่าลืมนะครับให้บ้านปิดจบทุกภาระการเงินได้นะครับด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินนะครับแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระแล้วก็กำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้นะครับเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้นะฮะหรือว่าจะต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้ครับกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษครับกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเลยเริ่มต้นอยู่เพียงแค่ 3.99% ต่อปีนะครับสรุปวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะฮะผ่อนต่ำ3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนนะครับพิเศษยิ่งขึ้นครับสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทนะครับแล้วก็สนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดได้ถึง 100,000 บาทเลยนะสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านขึ้นไปนะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะฮะสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30ธันวาคม2519ก็คือปลายปีนี้เลยนะแต่อย่ารอเข้าไปทำความรู้จักก่อนลองดูก่อนนะครับให้รู้ไว้ว่าอู้นี่มันเป็นทางเลือกที่ดีนะครับ www.gsb.or.th ลองคลิกดูรวมถึงแวะได้ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเบอร์นี้ก็ได้ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสกระชายขาว
3: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจอจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจอจ้าจัดให้เลยจะเจอจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจอแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจอจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
4: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
4: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
5: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลวีฟาร์มาซูติคอประเทศไทยจำกัดโทร024607717
6: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
7: GM

แลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: ขออำนาจขอบารมีขอให้การงานรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าขอพรกับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Dudi Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
2: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งฮฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: วิธี Save Energy แบบ
4: สวัสดีครับผมเบนชลาทิตนะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมว่าการช้อปอย่างมีสไตล์และก็มีจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลที่สุดของคนในยุคนี้เลย
5: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
6: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าไทยนี
7: ้ Cover Night Live Moonlight Lounge
6: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพ

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
3: ยังคงแวะติดตาม Green News ด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นยังเดินหน้าปรับโครงสร้างธุรกิจอย่างต่อเนื่องอยู่นะคะ Oracle ค่ะยักษ์ใหญ่ด้าน Cloud Computing ก็เปิดข้อมูลจนถึงวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมา Oracle มีพนักงานรวมทั้งหมด 141,000 คนลดลงนะคะถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่มีจำนวนพนักงานอยู่ที่ประมาณ 162,000 คนซึ่งการปรับโครงสร้างธุรกิจส่วนหนึ่งเนี่ยถูกขับเคลื่อนด้วยการเอาเทคโนโลยี AI มาปรับใช้โดย Oracle นะคะได้ใช้จ่ายเงินจำนวน 1.84 พันล้านดอลลาร์สหรัฐไปกับค่าชดเชยการเลิกจ้างแล้วก็ต้นทุนการออกจากงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการปรับโครงสร้างในรอบปีงบการเงินนี้นะคะและนอกจากนี้ค่ะการปรับลดบุคลากรก็ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านผู้บริหารแล้วก็ผลิตภัณฑ์มีการปรับเปลี่ยนทิศทางในเชิงกลยุทธ์ตลอดจนการเข้าซื้อกิจการด้วยค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะคุณผู้ฟังรอบหน้ากลับมา 8:00 นค่ะ
1: Green News
4: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำลักตะซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว